ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6

0: พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand
0: เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975และ0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Thailand เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0804556862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033

0: ของเราร
1: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
0: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้าผู้ที่ใช้งานจริงให้

0: เรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครอบครัวเรือนครับ
1: True Online เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจSpeed 5G ไปกับ True D-Tac เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัด

0: ได้อย่างโดดเด่น
1: ทูออนไลน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คอนเนคทิวิตี้เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิม

จะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น

ักทายคุณผู้ฟังด้วยทักทายช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับลงมาเซฮายลงมาทักทายกันได้ช่วงโมงนี้เลยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่4นะครับเดือนกันยายน2569กับดีเจวินนะครับดูแลคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้เลยกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับบ่ายโมง48นาทีวันนี้หลายคนทำงานปฏิบัติหน้าที่กันอยู่เป็นไงบ้างวันนี้บ่ายนี้มีโซนไหนจังหวัดไหนอากาศร้อนไหมครับมีฝนฟ้าตกลงมาหรือเปล่าที่เชียงใหม่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มดำดำมานิดนึงเริ่มดำๆมาหน่อยหนึ่งดำๆคือเริ่มมืดมาหน่อยหนึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกสักครู่หนึ่งจะมาเยอะหรือเปล่า นะครับและแน่นอนครับช่วงนี้ด้วยกันด้วยกับ True Detect ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับเลิกซิมเบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลิกโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ครับที่ศูนย์บริการ True และ Detect กันได้เลยนะครับและ True Detect ยังคงดูแลคุณอย่างดีนะครับกับโครงข่ายสัญญาณที่ครอบคลุมนะฮะโดยเฉพาะช่วงภัยพิบัตินะช่วงเหตุฉุกเฉินต่างๆนะครับที่ทางโครงข่ายจะดูแลอย่างดีอย่างเช่นน้ำท่วมนะฮะอุทกภัยต่างๆเนี่ยก็จะมีทีมงานคอยดูแลเสาสัญญาณเพื่อจะให้กระจายสัญญาณได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าการติดต่อสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงไฟดับเขาก็จะมีเครื่องปั่นไฟอย่างคราวแล้วที่มีน้ำท่วมที่ภาคใต้นะฮะก็มีรถปั่นไฟไปปั่นไฟกระจายสัญญาณที่เสาสัญญาณทรูอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้การติดต่อสื่อสารสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อมั่นใจได้ในเครือข่ายของทรูและดีแท็กได้เลยนะครับขอบคุณร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยครับนัวแซ่บทุกวันที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่กับในส่วนของความอร่อยที่พร้อมนัวพร้อมแซ่บกันทุกวันนะครับนะทุกสาขาเชียงใหม่ครับจัดยอดช่างเคียและก็หลังมช.แวะไปใช้บริการได้นะครับแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้ม1บาทด้วยนะครับเติมเต็มความอร่อยกันที่ร้านเจียวทั้ง2สาขานะครับแยกหลุยส์สังกำแพงแล้วก็ร้านสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการได้เลยครับเอาละมาทักทายทางแชทดีกว่าวันนี้ใครมาถึงแล้วนะครับมาฟังเพลงมาขอเพลงกันได้เลยวันนี้วันศุกร์แล้วอยากจะฟังเพลงอะไรก็ฝากเข้ามาเดี๋ยวจะหาเพลงพร้อมๆเนี่ยนะฮะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาของพักบ่ายนี้เลยนะครับทักทายพี่โอด้วยกันละกันวันนี้บอกว่าขอเพลงไม่มีอีกแล้วของโบสุนิตาด้วยกันละกันครับไม่มีอีกแล้วเนาะนะฮะสวัสดีพี่เปา DSP นะฮะทักทายครับพี่ดีเจเพิ่งได้รับของฝากจากพี่หนุ่มมาครับทายหวยถูกว้าวนะครับเป็นเสื้อสวยๆจาก BP Radio นะครับแล้วก็มีหมวกด้วยสกรีนโลโก้ BP Radio นะฮะสวยงามนะฮะนี่ถ้าได้แล้วก็อย่าลืมใส่ถ่ายมาดูด้วยนะฮะใส่เซลฟี่มาดูด้วยนะฮะถ้าสะดวกนะ นะครับขาวทุกชิ้นนะฮะเหมาะกับน้ำสะอาดสะอาดบ้านผมมาก สงสัยพี่หนุ่มพี่เลิฟเขาสูบออกมาให้ไหมพี่เพราะว่าทุกทีจะมีสีดำสีมืดบ้างอะนะครับบางคนได้สีแดงมีเลยนะฮะคือมันน่าจะเป็นการสุ่มด้วยนะฮะไม่เป็นไรนะฮะถือว่าที่ระลึกเลยกันเนาะใส่ซ้อนข้างในก็ได้ซื้อแจ็คเก็ตซ้อนข้างนอกก็ได้นะฮะเหมาะกับน้ำบ้านผมมากแสดงว่าน้ำบ้านพี่ต้องสะอาดมากนะฮะขอเพลง April ของสุริมงคลหน่อยนะฮะอีกไม่นานของจุ๋ยๆได้ก็แล้วกันนะฮะได้เลยครับนี่คือกิจกรรมร่วมสนุกกันนะครับที่ในกลุ่มของ BP Radio นะฮะก็อย่าลืมมาร่วมสนุกได้เพราะทุกเดือนพี่เลิฟพี่หนุ่มเขาจะมีการให้ทายเขาเรียกว่าหวยฮะให้ทายหวยว่าเลขจะออกอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มพี่เลิฟเนี่ยเขาเปิดร้านอันนี้ไงร้านปักเสื้อนะครับร้านสกรีนเสื้อนะฮะก็จะมีเสื้อหลากหลายที่สกรีนที่ปักอยู่นะก็จะทำนะส่งไปให้เนาะนะครับแล้วก็ทักทายโอ๊ตนะฮะบอกว่าดีครับดีเจขอเพลงไอ้ปื๊ดก็แล้วกันครับไอ้ปื๊ดโนวาไอ้ปื๊ดขาใหญ่นะทักทายทางแชทนะครับมาดูกันต่อมีเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะฮะทักทายพี่ป๊อตด้วยกันละกันแค่พี่ป๊อตป๊อตมาแล้วนะฮะแล้วก็ทักทายพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ด้วยกันละกันฮะขอลูกทุ่งได้ไหมฮะฉันยังมีเธอของลูกนกสุภาพรฉันยังมีเธอนะฮะเดี๋ยวไว้บ่ายสามค่อยเปิดเด้อนะฮะอารมณ์ไหนเนี่ยนะฮะพี่นพพฤทธิ์อส104สวัสดีครับวันสุขันสาแล้วขอเพลงอะไรอะรอพอรอ W8อ๋อรอ W8 นะฮะนะครับของจีนให้กับนักงานอำเภอคลองใหญ่ทุกท่านนะครับรอนานๆมันก็เกินจะควรจะถอนใจนะครับพี่อู่บางใหญ่ขอเพลงโชคดีของพงพัฒน์วชิรบรรจงด้วยนะครับแล้วก็พี่แสวงชัยบอกว่าวันนี้เครื่องบินตามหมาของไฮด้าครับดีเจนะฮะอดีตเสิร์ชหาให้นะครับเพลงนี้พี่รับเมาส์นะครับขอเพลงหล่นหายครับเวอร์ชันร้องสดตอนที่ภูมินพูดถึงน้องสาวเขาที่ตายมีไหมครับดีเจพี่ต้องส่งลิงก์มาสิดีเจจำไม่ได้เขาร้องหลายที่มากครับพี่
เขาร้องหลายเวทีมากนะไม่รู้เวทีไหนนะนะฮะพี่เคโรนะฮะขอเพลงครึ่งหัวใจของบิ๊กฟุตหน่อยครับนะฮะแล้วก็พี่ช่างหลองชัยนาทนะคะขอเพลงล้อเล่นของโพลีแคทเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีพี่เฟิร์สด้วยนะฮะทักทายมาแล้วพี่เฟิร์สบอกว่าเกี่ยวก้อยของอัศนีละกันช่วงนี้มีข่าวอัศนีวสันด้วยนะฮะก็เห็นเขามีการคืนวงคืนบัตรนี่ใช่ไหมครับที่เมื่อวานวันก่อนมีการแสดงแล้วก็เวทีที่นั่งพังนะฮะพี่หลองส่งภาพมีดสวยๆมา1เล่มนะครับ1ชิ้น1ด้ามเนาะนะมีมีดสวยๆทักทายยามบ่ายกับอเมด้วยกันละกันนะครับแล้วก็พี่สุรัตน์บางแสนสวัสดีวันศุกร์ครับสุขกายสุขใจนะครับบุญรักษาพระคุ้มครองนะครับสาธุนะพี่พี่บอลสวัสดีครับทักทายครับหนองบัวลำพูท้องฟ้าปลอดโปร่งโล่งสบายใช่ไหมครับพี่กระป๋องอภิชาจากสุรินทร์ดีเจครับขอเพลงทิ้งกันไม่ได้หรอกของแจ๊สก็แล้วกันฝายกับแย้ส่งบรรยากาศมาฝนตกตกไหมนี่ที่นี่สุรินทร์ไหมพี่ที่ไหนกำลังติดแอร์อยู่นะครับฝนกำลังตกช่ำๆเลยโซนที่พี่กระป๋อมอยู่นะครับแล้วก็พี่ต้าบอกว่าดีเจครับง่วงจังเลยครับตื่นครับต้าตื่นมีเรื่องแล้วพี่เอกนรินทร์ทักทายนะครับแฟนรายการด้วยขอเพลงไม่มีใครรู้ตัวเราเพลง AI นะครับได้เลยแล้วก็พี่อ้วนรามสูรนะครับทักทายบอกว่าถนน3ล้านฝนตกแล้วครับดีเจดีเลยพี่ช่ำๆจะได้สบายๆพี่อ้วนกำลังขายไส้กรอกอีสานอยู่นะ3ล้านเชียงใหม่นะครับพี่ข้าวป่าทุ่มจืดสวัสดีครับขอเพลงอันตราย Oblivious ด้วยนะครับทักทายเข้ามานะฮะแล้วก็มิ้นบอกว่าจัดรายการไหมจัดสินะฮะทำไมไม่จัดได้ไงเขาเป็นเวลาประจำยายมิ้นไบโพล่านะฮะพี่เพชรเพียนวอเตอร์ทักทายตอนบ่ายครับกับอากาศร้อนๆครับดีเจก็มันอาจจะมีบางโซนพี่เพชรอยู่ตรงไหนตอนนี้แถวในเมืองเชียงใหม่แยกสนามบินตรงในเมืองนี้อากาศเย็นนะเมื่อกี้ฝนลงมานิดนึงแล้วฮะปอบแปะปอบแปะอยู่นะครับพี่โอนะฮะรวมถึงพี่จุ๋มแห่หน้าไปไหนสวัสดีครับหัวหน้าวินคิดถึงครับผมวันนี้ไม่ได้ขอเพลงครับมารอฟังเพลงที่ดีเจเปิดอย่างเดียวก็พออยากให้เล่าเรื่องเว็บพนันยูฟ่าที่โดนจับนะฮะดีเจเน้นรอก่อนนะเดี๋ยวขอเช็คดูข่าวก่อนเนาะนะกุ๊กไก่เกาหลีสวัสดีจ้าดีเจวินนะครับไม่ได้ทักทายนะฮะแต่ว่าฟังอยู่นะชอบเพลงที่เปิดมากเลยจ้าทำงานทุกวันก็มี BP Radio เป็นเพื่อนด้วยนะครับไม่เหงาทีเดียวเนาะดีมากๆเลยครับจะได้มีเพื่อนคุยเนาะชวนคุยกันนะฮะพี่อ้อยจากสันกำแพงเชียงใหม่ทักทายด้วยกันละกันนะครับสาลูกปัดนะครับแม่โจ้เนาะทักทายมาขอเพลงเหลือแค่ส้วมที่ใช้ร่วมกันเข้ามาด้วยนะครับรวมไปถึงอะไรอะขอเพลงคนขั้นเวลาของแบล็กวานิลาครับแป้งอินเตอร์แป้งอินเตอร์นะครับขอเพลงเกี่ยวก้อยนะฮะดีเจเคยเจออารมณ์แบบนี้ไหมครับ มัดหนังวองแน่นแตะแน่นว่าเอาซะจนไม่อยากกินเลยทีเดียวนะฮะเคยเจอเหมือนกันพี่ดีเจใช้วิธีการตัดไปเลยฮะบกไปเลยนะฮะเอานิ้วบกถุงไปเลยครับ นะครับสันกำแพงแดดร้อนแรงจ้าดีเจพี่อ้อยบอกเอาไว้นะฮะอาจจะยังไม่ถึงก็ได้พี่แต่ในเมืองเชียงใหม่เนี่ยคูเมืองนี่มันตกนะฝนกำลังตกเลยนะครับพี่ตัวเล็กจากห้างฉัตรลำปางสวัสดีครับห้างฉัตรลำปางเมฆเยอะเลยฮะมาดูฝนจะตกหรือเปล่าแต่อากาศร้อนนะฮะขอเพลงกลางมหาสมุทรอีกสักครั้งก็แล้วกันนะฮะได้เลยนะฮะพี่หอสุพรรณสุราษฎร์ขอบคุณมากครับพี่หอฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะครับใครจะโดเนทมาก็สามารถโดเนทได้นะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์มาเลยนะจ๊ะ0840456862นะครับ0840456862นะครับฝากโดเนทเข้ามาได้เลยนะนะชื่อบัญชีพร้อมเพย์คือธันวาชื่อดีเจวินเองนะฮะ0840456862อยากฟังเพลงเพียงพอโปเตโต้แก้ง่วงหน่อยครับเดี๋ยวก่อนตาต้ารอก่อนพี่นกบอกว่าดีเจจ๋าบ่ายนี้ดีเจทานมาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำเลยหอมปล่อยทุกเพลงพี่นกอยู่โซนไหนนะอยู่ที่ไหนนะลืมไปแล้วแม่แตงเหรอเลยที่ไหนนะที่ว่าฝนตกมีที่เชียงใหม่บางโซนมีฝนตกนะตอนนี้เขาบอกว่าหมดร่องมรสุมนะครับจะผ่านภาคเหนือก็อาจจะมีฝนได้นะครับพี่เพชรบอกว่าขอเพลงก่อนลาแล้วกันครับแม่พี่เพชรเพิ่งเข้ารายการจะลารายการแล้วเหรอฮะใจเย็นๆไว้ก่อนพี่อ้นส่งวิดีโอมาให้ดูนะครับฝนกำลังช่ำๆนะที่ซอย3ล้านหน้าร้านไส้กรอกอีสานนะฮะนะลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับพี่โอวันนี้ครับอากาศร้อนระอุครับสุขุมวิท101ครับนะพระโขนงกรุงเทพนะครับอากาศร้อนเวอร์กำลังนั่งกินข้าวต้มกินโจ๊กอยู่นะฮะนะฮะนี่กินเข้าไปกินโจ๊กฮาลาลนะครับนะฮะ คิวเพลงเยอะไหมขอเพลงนิดนึงก่อนเข้างานเดี๋ยวก่อนรอก่อนมิ้นเดี๋ยวก่อนเข้างานกี่โมงมิ้นพี่เนินทักทายแล้วกันนะเอาอีกแล้วตาเนินมาอีกแล้วพี่โอ้กำลังมีความสุขตาเนินโผล่มานี่ความสุขหายเลยนะฮะตาเนินเนาะนะฮะส่งอะไรมานี่นะฮะส่งอะไรมานะฮะ
ถ้าเชื่อมั่นในพุทธคุณลิเวอร์พูลพรุนแน่นั้นเรียบร้อยนะฮะนะฮะม้าขาว5พาวนะฮะม้าขาว5พาวนะฮะพี่นพฤทธิ์อส104วันศุกร์ที่ไรหมดแรงกันทุกทีทุกคนเลยครับดีเจอยากกลับบ้านไวๆเออก็จริงเนาะคนก็อยากกลับบ้านก่อนนะฮะนะครับพี่นกอยู่เมืองแกนแม่แต่งเจ้าโอเคนะฮะฝนตกช่ำๆนะพี่เนาะนะฮะขอบพระคุณเจ้าค่ะมีเวลา20นาทีเดี๋ยวจะเปิดให้ยามินเราแป๊บนึงเนี ่ยพี่ตั้มแม่พริกนะฮะขอเพลงหัวใจเดียวกันของเสือธนพลด้วยกันละกันครับกำลังอยู่ที่อู่ซ่อมรถอยู่เนี่ยพี่ตั้มก็มีอู่ส่วนตัวอู่สวยๆฟังไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับไม่เหงาแน่นอนนะครับแล้วก็วันศุกร์สบายๆกับนาโจเจวายด้วยกันละกันนะครับขอเพลงกว่าจะรู้สึกของเป้ไฮร็อกด้วยนะครับได้เลยฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังวันนี้เข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะฮะอ่านกันไม่หวาดไม่ไหวนะฮะวันนี้เนาะนะฮะเอาละครับพี่อนงบอกว่าดีเจขาขอเพลงเขียนฮักไว้จ้าเขียนฮักไว้เหรอเพลงลูกทุ่งเหรอครับอินดี้เหรอสครูกันละกันแล้วก็ยายก้อยลาดพร้าวนะฮะอีกนี้จะโทรนะไม่อ่านข้อความส่งมาดามจูนใหม่ละขอเพลงจดรักเล้าลมกันละกันวันนี้มาไวให้ยายยายก้อยไบโพล่ามาไวฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ก่อนกันละกันนะฮะส่งจูนมาส่งจูนมานะครับโอเคครับวันนี้เข้ามากันเพียบเลยเข้ารายการมาอ่านข้อความกันแบบไม่หวาดไม่ไหวทีเดียวนะเข้ามากันหลายความฟังรู้เน็ตได้นะครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงคล้อยคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเพลงไอ้ปื๊ดรอก่อนนะครับแล้วก็อะไรอีกนะวิมลทิพย์บอกว่าสวัสดีค่ะขอเพลงมากัดของเอกชัยมันแหวกแนวไปเพลงสตริงดีกว่ามากัดมันตลกอ่ะเอาเพลงสตริงเถอะนะเดี๋ยวคนฟังทุกๆสตริงก็ตกใจนะครับเอาละครับมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับกับวันสบายๆนะครับกับวันสบายๆในช่วงนี้กันละกันนะฮะมาเอาเพลงไอ้ปื๊ดแมนยูก็แล้วกันฮะหอมปล่อยได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเนาะมีนบอกว่าใครว่าลิเวอร์พูลพลุนแมนยูไงฮะตันเนินไงพี่เนินไงนะพี่เนินก็เป็นแมนยูนะเขาจะด่าทุกคนที่เป็นลิเวอร์พูลอ่ะมินนี่ก็เป็นลิเวอร์พูลนะวันนี้หงจะขี่ม้าขาวครับวันนี้หงจะขี่ม้าขาวหนีห่างผีครับดีเจพี่เฟซบอกเอาไว้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามพี่เขาจะขี่ม้าขาวเลยยังไงนะฮะตอนนี้ฟาดกันละนะฮะเอามาตั้งเพลงกันดีกว่าบ่ายนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มเพลงใครก่อนดีเอาจดรักก่อนไหมยายก้อยไบโพล่ามาวันนี้มาไวเอาจดรักก็จดรักมาเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะครับเข้ามากันเพียบทีเดียวนะฮะใครขอเพลงหมากัดล่ะฮะเม้นแน่ใจว่าหมาแดงกัดหมาแดงนะป่ะฝ่ายกับตันเนินกันละกันหอมปอยฝ่ายกับตันเนินน่าจะดีเหมือนกันดีเจเมื่อกี้คนขอหมากัดพอดีเหมือนรู้ใจเลยดีเจพี่โอว่าอุ๊ยถูกใจมากเพลงนี้หมากัดนะฮะดีเจต้องเปิดแล้วช่วงลูกทุ่งนะฮะได้สิงั้นเปิดเลยก็ได้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะช่วงลูกทุ่งนะฮะเนาะเปิดพร้อมกับลูกนกสุภาพรเนาะเพลงหมากัดฝ่ายกับแมนยูนะฮะพี่มีอามินบอกว่าพี่เพชรพูดดีจังเลยค่ะพี่โอ้พูดดีกว่า

0: รักนะครับจากเล้าโลมที่ฝากไว้ด้วยกันละกันหนึ่งคนทิ้งเราให้ตายแล้วจะเลือกใครดีนะเป็นคำถามเนี่ยจะต้องตอบหรือไม่หรืออย่างไรนะครับเนาะหนึ่งคนทิ้งให้ตายหนึ่งคนจะรักคนนี้จะเลือกคนนี้จะเลือกใครอะไรอย่างนี้นะฮะตอนนี้ใจกำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมากันอยู่วันนี้เข้ามากันเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวช่วงต่อไปเนาะช่วงแรกช่วงบ่ายสองเราจะเปิดเพลงกันไปเรื่อยๆกันก่อนสบายๆชวนคุยกันไปในช่วงเวลานี้นะครับนะเข้ามากันเพียบทีเดียวนะรีบมาขอช่วงนี้นะฮะคุณผู้ฟังถ้าว่าเลยหลังจากนี้ไปมันจะไม่ทันแล้ว
1: ช่วยฟื้นชีวิตมาปลุกหัวใจ
0: นาทีที่35โอเคพี่ละเมาส่งลิงก์เพลงมาแล้วเดี๋ยวจะเจอขอไล่ดูก่อนนะนะครับสวัสดีพี่นัทระยองด้วยนะครับทักทายก็ได้จะเป็นขอเพลงช้ำคือเราของนิตยาด้วยนะฮะได้เลยครับพี่ดันวัดดีใจครับฝากแซวลิเวอร์พูลหน่อยเห็นอะไรเมื่อกี้หมาดงหมาแดงแล้วหมาแดงจะไปกัดคอเป็ดกับ

ันก่อนมิ้นไปเที่ยวมานะครับไปเดินขึ้นเขามาที่อังกฤษนะฮะมิ้นนี่คืออยู่อังกฤษนะที่บอกว่าเพิ่งตื่นอรุณสวัสดิ์คือตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาสายๆก็เลยตื่นคือมันเวลานี้บ้านเรามันเป็นแบบมันกลางวันใช่ไหมฮะแต่ว่าที่โน่นเขาเพิ่งสว่างนะฮะลืมส่งให้จุดชมจุดซัมมิตสูงสุดที่คลานขึ้นไปบนเขานะฮะลมแรงมากเลยใช่ไหมวันก่อนมิ้นก็ไปเที่ยวบนเขามานะฮะบนยอดเขาที่อังกฤษนะฮะแล้วก็บอกว่าโอ้โหเหนื่อยมากดีเจมันเป็นเขาแบบโอ้โหสูงมากมันไม่ใช่เหมือนเขาประเทศไทยนะอันนี้คือเขาแบบโล่งๆเลยและลมแรงมากๆเลยนะฮะเหนื่อยมากแต่วิวสวยมากนะฮะวิวสวยมากๆเลยส่งบรรยากาศมาดูวันก่อนนะสำหรับมิ้นนะครับพี่สิทธิโชคนะครับจากดอยหล่อสวัสดีครับภูมิศิลานาดีเจเล่าข่าวหมอปากแซบหน่อยอ๋อที่ว่าไอ้30บาทนะเมื่อวานก็มีคนฟังส่งคลิปมาแต่ยังไม่ได้เล่าเลยนะฮะว่าไอ้นั่นน่ะ30บาทรักษาโรคใช่มั้ยเดี๋ยวก็คุยกันเนาะนะฮะพี่ช่างบอยพัทลุงสวัสดีครับวันนี้อากาศร้อนช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับยินดีให้บริการวันนี้มีรถประจำการอยู่หลายคันทีเดียววันนี้ไม่ขอเพลงครับขอเป็นผู้ฟังที่ดีนะได้เลยพี่เดี๋ยวหาเพลงเพราะเสิร์ฟให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันกันเนาะเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนเข้ามากันหลายเพลงนะจ๊ะบ่าย 2:07 นาทีช่วงนี้คุณผู้ฟังครับมาขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนแล้วกันอยู่ด้วยกันตรงนี้กับ DJ Win นะครับ

อินเดียเพลงสไตล์ชิวๆนะครับจะว่าอินดี้ก็ไม่เชิงเหมือนกันเนาะนะฮะสำหรับเพลงนี้ของสิริมงคลเนี่ยฉันต้องไปเอพริลนะฮะทักทายอ้อมด้วยรายการบอกว่าสวัสดีตอนบ่ายคาริเจวันนี้ร้อนจังเลยขอเพลงลมหนาวของ343แล้วกันเผื่อจะได้เย็นขึ้นใช่ไหมอย่าเพิ่งร้อนสิอย่าเพิ่งร้อนสิจ้าอ้าวสาวกิฟต์ดรินดามาแล้วนะครับทักทายจ้าดีเจฝากบอกดีเจแฟนรายการดูแลสุขภาพด้วยนะฮะอะไรอ่ะตกลงพ่อเป็นโรคอ๋อพ่อเป็นโควิดเหรอเอ้านะฮะตกลงพ่อของดารินดาเป็นโควิดคุณผู้ฟังตอนนี้กลับมาระบาดอีกรอบแล้วนะฮะตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วใช่ไหมตอนนี้ดารินดาอยู่บ้านที่ไหนเดินทางที่ใต้ป่ะนะฮะมาเฝ้าพ่อหรือมาถ่ายรูปกับเพื่อนล่าสุดส่งภาพมานะฮะสามสาวนะฮะสามสาวใต้นะฮะ คือจะไปหาพ่อหรือไปทำอะไรก่อนไปเซลฟี่เหรอนะฮะเนรคุณนะฮะอุ้ยถอนคนเขาเนรคุณนะฮะรุนแรงไปเนาะเซลลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับสวัสดีพี่ดาวินซ่าจากแม่แจ่มด้วยทักทายยามบ่ายครับเป็นไงบ้างพี่วันนี้อากาศทางแม่แจ่มสดใสดีไหมฮะหรือว่าร้อนหรือว่าฝนนะฮะนะครับตอนนี้ใจกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่เด้อนะฮะกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่เพราะว่าเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวคุณฟังฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนขั้นเวลาครับจากแบล็กวานิลานะฮะขั้นเวลาแค่นั้นเองนะฮะพี่นาวินซ่าบอกว่าดีเจครับหงนี่ยิ่งใหญ่เสมอนะฮะไม่ใช่น้องหงร่อนนะหมายถึงว่าหงแดงจริงๆนะฮะหงยิ่งใหญ่เสมอครับ ฝนตกเป็นช่วงๆครับที่แม่แจ่มเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะเห็นไหมแสดงว่าช่วงกลางวันนี่ FC หงนี่เยอะนะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างที่น่าสนใจนะฮะทักทายทางแชทด้วยนะครับสวัสดีพี่ป้างนะฮะทักทายแป้งสวัสดีพี่แป้งด้วยกันละกันนะครับเป็นป้างแล้วนะฮะมาเสียหายช่วงบ่ายนี้อยากฟังเพลงไหนทักทายมาตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงนะครับจังหวัดไหนฝนตกบ้างรายงานตัวกันด้วยพี่มิกกี้บอกว่าทักทายครับอยากฟังเธอง่ายเองของวิทยเปอร์ได้ครับดีเจเดี๋ยวรอก่อนแล้วนะฮะแองเจิลเฮลบอกว่าขอเพลงแจวมาแจวจ้ำจึกนะฮะของแจมเหรอสรรหาเพลงจันซีป่ะเดี๋ยวโดนแกงแน่เพลงจันซีจันแซดนะเดี๋ยวแองเจิลเฮลเดี๋ยวโดนแน่นะฮะมีหนูว่าดีเจวินครับพูดดีเจวินครับฝากขอบคุณพี่นาวินด้วยกันนะฮะพูดดีมากนะพี่นาวินเดอะคอฟนะช่างเบิร์ดสรรหาสันหลวงสวัสดีครับวันศุกร์หันษาครับดีเจวันนี้หลังเครือสาพัดลำพูนอากาศกำลังดีเลยครับอยากฟังเพลงสบายสบายเพลงอายตนะนะครับทั้ง6นะครับผีบ้าพระคงฤาษีนะฮะอันนี้ไม่น่าจะเป็นเพลงดีๆนะฮะแน่ใจแหละครับว่าเป็นเพลงสบายนะฮะเย็นๆครับช่างเบิร์ดสันหลวงขอบคุณมากครับขอข่าว AI ชัยชนกด้วยนะฮะได้นะฮะชัยชนกชิดชอบนะครับพี่บอลบอกว่าหงแดงปุ้นๆหงตั้งแต่เกิดเหมือนกันก็มีเจโอ้ยมีคน FC หงแดงเยอะอันนี้จะถามหน่อยใครเป็น FC หงบ้างยกเบอร์หน่อยขอเช็คหน่อยตันเนิร์นครับโดนลุมแล้วนะฮะกลางวันมีแต่หงแดงเด้อใครเป็น FC แมนยูบ้างเท่าที่ทราบมาจะมีพี่ต้นคุงคนเดียวนะฮะต้นคุงนะมีใครอย่าพี่โอ้ใครเป็นหงเป็นแมนยูบ้างบ้างอ่ะจะลืมไปแล้วอ่ะตันเนิร์นพี่ต้นคุงใครอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะส่วนมากจะเป็นหงส่วนใหญ่หงแดงนะฮะแต่ช่วงกลางวันน้องหงร้อนเขาไม่ได้ฟังนะครับกลางวันน้องหงร้อนเขาไม่ได้ฟังก็เลยไม่ได้อะไรนะไม่ได้มาเล่นกันนะครับเดรินดาว่าตอนนี้กำลังอยู่กับเพื่อนๆอยู่ที่ราชบุรีนะไม่ได้อยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่ราชบุรีนะฮะลงมาเซย์ไฮกันนะครับกับเพลงที่อยากฟังกันเลยนี่ไงพี่จุ่มนี่คนหนึ่งไงเออพี่จุ่มก็เป็นแมนยูนะฮะจุ่มนี่หน้าพี่ไม่น่าแมนยูนะหน้าเป็นคนดีมากเลยนะฮะ เดี๋ยวดีเจอย่าใครเป็นแมนยูบ้างบอกดีเจหน่อยเร็วพี่จุ่มก็แมนยูนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะแจวมาแจวจ้ำจึกพี่ตัวเล็กผมก็แมนยูเหมือนกันล่ะพี่ตัวเล็กก็แมนยูเหรอเออแต่เป็นแมนยูที่นิ่งๆนะฮะไม่ค่อยแขวะใครเท่าไหร่นะฮะแล้วก็พี่แป้งเป้บอกว่าผม XC หงทองครับดีเจหงทองน่าจะเป็นเหล้านะพี่นะมันจะเป็นเครื่องดื่มนะฮะหงทองหงแสงโสมนี่นะเอาไว้กลางคืนพี่นะหงทองนี่รอประมาณนู่นครับประมาณสัก6โมงเย็น1ทุ่มนะฮะพี่ช่างเปิดว่าผมครับแดงผีครับผมผีแดงผีมินว่าแต่กลางคืนเราจะไม่พูดถึงบอล นะรับไม่ได้เรื่อยๆมีนเรื่อยๆแขวะเรื่อยๆนะฮะตาเนิร์นส่งรูปไหมล่ะพี่โอ้ตาเนิร์นบอกว่าดีเจครับคืนนี้อย่าพลาดนะน้องเป็ดกองเชียร์แมนยูนะฮะคืนนี้อย่าพลาดนะน้องดูซิจะพลาดหรือเปล่านะฮะปอลอจะพลาดหรือไม่พลาดนะฮะพี่นาวินซ่าว่าดีเจครับผมเชียร์หงตั้งแต่ปี231เลยฮะเอาจริงเหรอฮะตั้งแต่สมัยทีวีขาวดำเลยเหรอพี่ปัดโทสุดยอดเลยฮะต้องบอกว่าเป็น FC เหนียวแน่นนะฮะเชียร์ตั้งแต่ปี31ว่ะโทษตั้งแต่เป็นเด็กน้อยฮะหรือว่าเพิ่งเกิดหรือเปล่าพี่ป๊อตนะครับนี่เอาดีเจครับว่าโอ้โหพี่ป๊อตนี่อันนี้รูปพี่ป๊อตเหรอโอ้หน้าใสมากนะฮะพี่ป๊อตเพิ่งเคยเห็นหน้าครั้งแรกนะเนี่ยโอ้โหหน้าใสมากมีหน้าใสมากมีเขาบอกว่าคนเชียร์หงแดงหน้าตาดีทุกคนนะฮะว่ากันไปอันไหนใครเชียร์ใครส่งบอกกันหน่อยแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบอลเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเขาเรียกว่าสีสันบันเทิงเนาะแขวะกันไปบ้างหนุกดานกันไปบ้างตามความเหมาะสมนะจ๊ะปวิสาว่าหนูเชียร์แมนยูค่ะดีเจค่ะอ้าวแมนปวิสาแมนยูเหรอเป็นผู้หญิงนะพี่โอ้แมนยูอ่ะ
พี่สน FCS 99พี่สนครับ S 99นะฮะพี่ลูกเพชรสวัสดีครับอย่าลืมเพลงที่ผมขออ๋อเมื่อวานพี่ลูกเพชรจองไว้ก่อนตั้งแต่ช่วงเย็นละขอเพลงบังเอิญมันบังเอิญติดดินเหรอครับหัวใจสะออนของอัศนีวสันต์ได้พี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังเดี๋ยวรอสักครู่กันละกันนะครับนะมาใครจะเซลฟี่มาก็ส่งมาเลยนะครับนี่พี่ป๊อดส่งภาพมานะฮะเพลงมิ้นข้ามไปได้เลยนะพี่วินอีก5ทีเข้างานแล้วนะฮะมิ้นที่อะไรนะสาวมิ้นที่อังกฤษว่าดีเจวินครับฝากถามพี่ป๊อดหน่อยครับว่ามีแฟนหรือยังคะมิ้นอย่าเพิ่งใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งคำโมไม้นะอย่าเพิ่งคาละไม้นะฮะใจเย็นๆนะฮะพี่ด้านหัวดีใจครับจะเอาเสมอ3นัดไม่ได้จะเอาเสมอ3นัดไม่ได้นะน้องกับก้าเห็นไหมเขาบอกว่ากองเชียร์มันอยู่ในปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะอาจจะเป็นบางคนเนาะจะเป็นบางคนในตันเนอร์ในคนนะฮะจะเอาเสมอ3นัดไม่ได้น้องเป็ดกับก้าช่างเบิร์ดบอกว่าอย่าลืมเพลงผมด้วยเพลงปรัชญาชีวิตนะครับพี่รับเหมาว่าดีเจครับแมนยูตั้งแต่สมัยเบ็คแฮมแล้วครับดีเจเอาจริงเหรอฮะพี่รับเหมาก็กับแมนอะพี่รับเหมาก็แมนยูเหรอเปิดเผยตัวตนจนได้พี่โอ้โหพี่ดาวินซ่าเดี๋ยวเขาบอกว่าเป็นขยมวัดอยู่ครับทีวีก็เลยเป็นข่าวดำเป็นเด็กวัดอยู่ใช่ไหมฮะจบป.6ตอนปี31พอดีพี่ก็ดีถือว่าเป็นสีสันบันเทิงเนาะสมัยก่อนอาศัยดูของทีวีของวัดไม่มีตังค์ซื้อทีวีหรือว่าอาจจะแบบไม่ค่อยอะไรมากมายก็อาศัยวัดวาอารามไปนะฮะโอ้โหเป็น FC เหนียวแน่นนะเนี่ยนะฮะมีหนูว่าที่ชอบที่หลงเพราะว่าเป็นทีมเดียวกันเฉยๆค่ะอย่าคิดมากนะฮะพี่เกนเรซซิ่งเวิร์ดดีเจครับฟังทุกวันนะฮะดีเจครับรถแบ็คโฮครับตอนนี้อ่ะพี่เกมเรซซิ่งส่งภาพมากำลังขุดเจาะเปิดโลกอยู่นะฮะอยู่รถแบ็คโฮอยู่นะฮะแม่ภาพเขาสวยนะเนี่ยพี่เกมเรซซิ่งนะฮะบรรยากาศเขาดีนะเนี่ยนะฮะขอเพลงบ้างครับพี่แป้งบอกว่าขอเพลงไม่หวั่นมามากครับซิลิฟูฮะได้เลยฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังอะไรกันนะเพลงมินเอาไว้กลางคืนนะมินเนาะเดี๋ยวมินจะเข้างานแล้วเดี๋ยวไม่ทันแล้วนะฮะนะครับพี่นกบอกว่าแรงค่ะคลามาอีหว่าอากาจริงไหมล่ะพี่นกเดี๋ยวมินมันเป็นคนที่แบบเนี้ยเห็นใครหน้าตาดีไม่ได้นะฮะก็เข้าใจว่าทีมหมาก็ต้องเห่าอุ๊ยอันนี้ก็แรงอยู่นะพี่โอ้ทีมหมาก็ต้องเห่าแล้วฮะหมาดงหมาแดงนะฮะหมาแดงหมาดำนะฮะแต่เดินส่งไม้ละแมนยูแฟนโซนนะครับนี่ส่งภาพแมนยูมานะฮะแล้วทีมไหนเชียร์ได้นะครับเชียร์เพื่อความบันเทิงเนาะความบันเทิงนะนะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันมาฟังโพลีแคทดีกว่ารอกันนานแล้วนะฮะโพลีแคทเดี๋ยวมีเจนกสิดิตมีบิ๊กฟุตมีจุ๋ยจุ๋ยมีเพลง AI มีโปเตโต้มีโตโต้ฟูลหลายเพลงเดี๋ยวเจนขอไล่ตั้งเพลงก่อนเนาะสักครู่นะครับ

ใครก็ไม่อยากโดนล้อเล่นใช่ไหมฮะใครเขาไม่อยากโดนล้อว่าเป็นเป็ดเป็นหมาอุ้ยเป็นเป็ดเป็นหมาแล้วดีเจนะฮะเห็นไหมเนี่ยชอบแกงนะพี่อ้นวันดีเจครับอย่าลืมเปิดเพลงหมากัดให้ได้นะครับชอบมากๆเลยเพลงหมาเพลงหมาแดงเหรอครับฮะเจนนี่ก็ชอบปั่นเนาะชอบปั่นให้ชาวบ้านเขาทะเลาะกันแล้วสีสันเมื่อวานสีสันบันเทิงอยู่เครียดมากนะพี่อ้นวันดีเจครับจริงๆชอบทั้งหมาทั้งแมวนะหมามันแสนรู้แต่แมวมันจะซื่อบื้อหน่อยมันจะอวยอ้ายอึดอัดยืดยาดหน่อยดีเจขอตั้งเพลงก่อนคุณฟังเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันเนาะบ่าย 2:38 นาทีนะครับวันนี้วันศุกร์หันษาศุกร์ที่4นะครับเพลงรอนะฮะจากจินกาสิดิษฐ์ครับ

เบิร์ตส่งข่าวมาเกี่ยวกับกรณีสวใช่ไหมมีคลิปที่มีการแชร์ในออนไลน์กันนะฮะสวผลักรถมอเตอร์ไซค์ของอาจารย์สมชัยล้มนะฮะสวช่วงนี้รู้สึกว่าจะกร่างเป็นพิเศษนะเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้นะพี่เพชรวันนี้ใจครับผมเด็กหงครับทักทายในหม่องนี่ในหม่องใช่ไหมในหม่องด้วยกันละกันนะฮะนอมอในหม่องนะฮะเดี๋ยวสักครู่ที่จะเป็นจะเล่นเพลงไวสักหน่อยแล้วเนาะจะได้ตาเปิดกันเนาะทักทายช่างเบสจัดให้ได้กันละกันครับมาทักทายช่วงบ่ายนะช่างเบสจัดให้นะครับมาคอยเพลงใช้สักเพลงสองเพลงมามาละเดี๋ยวเราจะเล่นเพลงไวกันสักหน่อยจะได้คึกคักกันจะได้ไม่ง่วงกันนะครับสลับกันไปสลับกันมาครับช้าบ้างไวบ้างนะฮะครึ่งหัวใจครับจากวงบิ๊กฟุตนะครับเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงกันก่อนวันนี้วันศุกร์นะฮะฟังเพลงสบายให้สบายใจให้สบาย

ป็นหนึ่งเพลงความหมายดีๆนะครับชื่อเพลงว่าครึ่งหัวใจครับงานจาก Bigfoot นะฮะจะขอรักเธอเพียงคนเดียวนะครับส่งเพลงพร้อมเข้ามาช่วงนี้นะครับพี่สวัสดิ์สวัสดีด้วยนะฮะเล่าเรื่องสวชุดนี้หน่อยครับทำไมฝ่ายน้ำเงินถึงกลัวฝ่ายค้านสักเรื่องกกต.ซะเหลือเกินเห็นประธานสภาปิดไมค์ตอนพูดถึงสวด้วยนะฮะก็เพราะทุกวันนี้เขาต้องรักษาหน้าให้มากที่สุดไงฮะเพราะว่าคนของทั้งหมดเป็นของเขาหมดแล้วอันนี้ก็คุยกันเรื่องการเมืองเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับนะมีเพลงลมหนาวจากทีฟอร์ทรีนะครับไม่รู้ว่าหนาวหรือร้อนนะแหมพี่ธงชัยสิงห์บุรีสวัสดีครับทักทายช่วงบ่ายนะเสียหายกันมาเรื่อยๆนะครับพี่เบสบอกว่าดีใจครับหอมปล่อยทุกเพลงกันละกันนะครับคงไม่ทันเลยพี่เบสหอมปล่อยไปเถอะนะเข้ามากันเยอะมากนี่ยังตั้งเพลงไม่หมดนะยังตั้งหมดตอนนี้กำลังไล่ใส่โปรแกรมไว้อยู่นะครับอาจจะมีการสลับตำแหน่งคิวเพลงบ้างนะครับให้จังหวะมันเข้ากันได้เนาะนะครับลมหนาวครับ T43 นะ

ซื้อเพลงว่าลมหนาวนะครับไม่รู้ปีนี้จะหนาวหรือจะร้อนนะฮะคุณฟังรู้ไหมภาคเหนือทุกปีนะครับถ้าใครอยู่ทางเชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือลำพูนลำปางนั้นแพร่แม่ฮ่องสอนนะฮะมันจะมีบางปีที่มันหนาวแบบหนาวเวอร์นะฮะไม่ใช่ถามใครดีถามคนทางเหนือก็ได้พี่โอตอนพี่โออยู่ที่เพชรบุรีเมื่อก่อนเนี่ยหนาวไหมครับน่าจะหนาวอยู่นะเพราะน้ำหนาวเพราะเพชรบุรีก็จะมีจุดที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันนะฮะมันจะมีอยู่ช่วงนึงประมาณสักหนาวจริงๆที่ภาคเหนือนี่จะว่าไม่เกินเดือนนึงไม่เกินครึ่งเดือนแต่ว่ามันจะมีอาทิตย์สักอาทิตย์นึงที่มันจะหนาวไปผิดปกติฮะประมาณเนี้ยประมาณบ่าย2บ่าย3ต้องใส่เสื้อกันหนาวคือต้องใส่เสื้อกันหนาวทั้งวันมันจะหนาวทั้งวันเลยแล้วก็คุณฟังใช่มั้ยว่าในเซเว่นในบิ๊กซีโลตัสน่ะอุ่นกว่าอากาศข้างนอกที่จะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยอากาศหนาวมากเลยต้องวิ่งเข้าไปในเซเว่นนะเพื่อไปหลบอากาศหนาวอันนั้นคือที่เชียงใหม่นะกลางเมืองเลยนะครับอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 12-13 องศานะฮะกลางคืนนะฮะรับคอใกล้เช้าช้ามาตกลงมาต่ำกว่า10องศาอีกนะอยู่นอกเมืองเลยนะฮะเคยไปอำเภออมก๋อยนานแล้วนะฮะที่เล่าให้ฟังไงที่ไปบริจาคของฮะ5องศาตัวเมืองเขานะตัวอำเภอนะหน้าอำเภอเลย5องศาเซลเซียสกระเถิบมาในเมืองเลยก็7-8-9องศา10องศานะฮะแต่ว่ามันจะมีอากาศวันนี้ประมาณสักไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะฮะแต่ที่เหลือก็เย็นสบาย17-18องศาตอนเช้านะฮะ15-16องศากลางวันก็20องศาอย่างเงี้ยไม่รู้ปีนี้จะหนาวหรือเปล่าหรือจะร้อนเปล่านะแต่แน่คือเอาฝนให้มันหมดก่อนเนาะเอาฝนให้มันหมดก่อนกันละกันนะครับนะฮะเอาละครับมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับที่ฝากไว้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยนะครับนะเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปนะครับแต่ว่าเหมือนจะมีปัญหาเล็กน้อยสำหรับคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์นะครับนะพี่โอว่าหนาวครับจน

นี่คือเพลงหัวใจสะออนนะครับเพลงนี้จากอัศนีวสันต์นะครับเขาบอกคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะฮะอัฒจันทร์ล่มก่อนนะฮะ เป็นเรื่องเป็นราวนะเดี๋ยวขึ้นจังหวะเพลงไว้กันสัก 3-4 เพลงเนาะจะได้คึกคักกันหน่อยในกันนอนช่วงเวลาบ่าย 3 ตรงนี้นะครับพี่เฟิร์สบอกว่าดีเจครับเมื่อวานนี้จำข่าวหนกระแสได้ไหมที่ตำรวจมาออกรายการที่ปรากฏว่าบอกว่าปลาอะไรนะรับสมัครภรรยาใหม่นะฮะปรากฏว่ามีข้อมูลล่าสุดครับอัปเดตบอกว่ามีผู้หญิงมาติดต่อมาสมัครเป็นเมียประมาณ 3,000 คนนะฮะเรื่องจริงเหรอพี่3,000 คนเลยเหรอทำไมฮอตจังเลยครับฮะผลกระแสไงออกรายการดังไงคนดูเยอะไงจริงนะบางคนมันชอบยิงนะแล้วแต่คนเนาะสเปคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะมาคึกคักกับอัศนีวสันต์ดีกว่ามานะฮะเดี๋ยวลองฟังเพลง90กันสักช่วงในช่วงนี้นะฮะอ้อมบอกว่าดีเจขาตอนนี้ที่ราชบุรีมืดฝนมาแล้วจ้าบ้านคานะฮะขอเก็บร้านก่อนจ้ะดีเจโอเคจ้ะเก็บร้านฟังเพลงไปด้วยมาคึกคักไปด้วยเต้นไปด้วยมา

บังเอิญติดดินนะครับติดดินติดใจโอ้โหมาแล้วไอ้ปื๊ดมาแล้วครับไอ้ปื๊ดมาแล้วมาไอ้ปื๊ดโนวาไอ้ปื๊ดขาใหญ่เปิดเพลงไว้กันสัก 2-3 เพลงสักช่วงหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้เข้าบ่าย 3 พอดีนะครับอยู่กับ DJ วินิจทันนะครับที่ BP Radio ไอ้ปื๊ดขาใหญ่ขาใหญ่น่องใหญ่นะฮะน่องสะโพกใหญ่

ไอ้ปื๊ดแมนยูเหรอครับโอ้โหไอ้ปื๊ดแมนยูอ่ะแหมอาร์มซิโรดนะครับอาร์มโตรุ่งนะฮะนี่คือเพลงไอ้ปื๊ดนะฮะที่ฝากมาถูกใจนะฮะพี่ละเมาดีเจครับขนาดไอ้ปื๊ดยังแมนยูเลยครับดีเจทีมคุณภาพชั้นนำนะฮะแต่ไม่ใช่จากเกาะอังกฤษนะฮะถ้าเกาะอังกฤษลิเวอร์พูลนะฮะดูเสาร์ที่นี้ใครจะถล่มใครนะฮะ

ี่โอ๊ตบอกว่าขอบคุณมากครับสำหรับเพลงไอ้ปื๊ดนะถูกใจหลายคนนะฮะมีทักทายเข้ามาทางแชทนะครับมีใครอีกฮะไหนใครแฟนหงแฟนแดงแฟนหงแฟนผีพี่โอ๊ตตาบอกว่าดีใจครับปื๊ดมาอีกแล้วพ่อตาไล่ออกจากบ้านแน่ๆครับทำไมพี่ไปทำอะไรมากับพ่อตาทักทายโปเต้ด้วยละกันนะครับโปเต้มาแล้วเมื่อกี้ไปกินอาหารที่โรงแรมมานะฮะโปเต้นะฮะเดี๋ยวเราฟังเพลงร็อกๆกันสักเพลงสมัยเดี๋ยวมีเพียงพอจากโบริโต้นะครับมีไม่หวั่นไม่หวั่นมามากด้วยและมีเพลงอะไรนะอันตรายเป็นร็อกๆจากโอลิเวียสนะครับแล้วก็มีเพลงชิคๆหนึ่งเพลงแคปเจลมาแจวจำจืดนะฮะเป็นเพลงเด็กๆเป็นเพลงสนุกๆนะฮะใสๆแล้วก็เดี๋ยวมีอีกหลายเพลงเลยอ่ะที่ขอมานะฮะเราจะหวังให้เบาลงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าข่าวกันช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนอยู่กับดิจิวิญญาณถึงห้าโมงเลยนะครับวันนี้วันศุกร์แห่งชาติครับคุณผู้ฟังอ๋อพี่โอว่าพ่อตาผมชื่อปื๊ดครับดีเจ

โอ้โหร็อกๆเลยนะฮะนี่คือไม่หวั่นไม่หวั่นมามากนะครับโดยโซฟีแบบปกป้องแบบกระชับใหม่นะฮะโฆษณานี่นานมากนะฮะไม่หวั่นไม่หวั่นมามากโดยโซฟีแบบมีปีกนะฮะและลอรีเอนะฮะและหนึ่งเพลงจากซิลลี่ฟูลต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาภาคบ่ายสามนะครับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างบ่ายนี้ร้อนกันไหมจ๊ะเจอเพลงร็อกเข้าไปยังไหวอยู่ไหมเดี๋ยวเขาไปเพลงไวเพลงร็อกอีกสักเพลงสองเพลงเนาะเดี๋ยวจะมีเพลงหมากัดให้ฟัง FC เรียกร้องนะฮะมีมนที่บัวดีเจขารอหมากัดอยู่นะคะจะให้หมากัดเด็กหงจากผีค่ะดีเจขานี่เขาบอกเลยว่าเด็กหงเด็กผีเนี่ยเขากัดกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วนะฮะพี่โอจากเมืองตราดวันดีเจครับผมนะหงตั้งแต่เด็กเลยนะเชียร์มาตั้งแต่เอียนรัชจอบาลเหรอฮะตอนนี้แฟนหงหลายคนคงเป็นไบโพล่าแล้วครับดีเจมีข้อความมาจากพี่อะไรพี่จำหลัดวันดีเจครับผมเนี่ยเป็นแฟนหงครับแต่ลูกก็เป็นแมนยูครับกัดกันทุกวันขิงใส่กันตลอดอันนี้พูดยากเด้อถ้าคนในครอบครัวกันแล้วก็เชียร์คนละทีมนี่นะมันจะมองหน้ากันไม่ติดนะแล้วคุณฟ้าแล้วเชียร์ทีมไหนเมื่อกี้เราเปิดไอ้ปื๊ดเนาะไอ้ปื๊ดแมนยูนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงหมากัดกันเดี๋ยวเราแป๊บนึงเดี๋ยวเขาตั้งเตรียมเพลงดิจิทัลขอเป็นเวอร์ชันร้องสดเวอร์ชันอันนี้แล้วกันเวอร์ชันแบบลำวงแล้วกันจะได้โจ๊กกันเนาะนะครับทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับเซฮายบุญทริกด้วยนะครับ FM 90 MHz นะฮะมาแล้วนะช่วงเวลาบ่ายสามโมงกับคุณ True Detect ด้วยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ขอเพลงด็อกอีกเพลงได้ไหมมาชื่อเพลงว่าอันตรายครับจาก Oblivious นะฮะเดี๋ยวขอตั้งหมากัดแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพอหมากัดแล้วก็จะมีเพลงใส่ใส่แบ๊วๆหนึ่งเพลง Gen Z ชื่อเพลงว่าแจวมาแจวมาแจวจำจึกนะฮะเพลงแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยช้าลงเนาะมีดร.ฟูมีโบสุนิตามีอัศนีมีเสือมีแจ๊สมีเล็กรัชเมธมีหลายเพลงมี AI นะฮะมีหล่นหายมีเป้ไฮร็อกนะฮะมีไฮดรามีพงพัฒน์มีลูกนกสุภพรด้วยมีนิตยามีไฮดรามีบริสแลมมีวัสันมีอัดมีเพลงพะลุสีด้วยเดี๋ยวรอติดตามสักครู่กันละกันนะครับบ่าย 3:13 นาทีช่วงนี้นะครับ

0: มาร็อกมาแล้วเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอันตรายอันตรายจริงๆนะเนี่ยอันตรายจริงๆเลยนะครับเป็นไงล่ะนานร็อกกันมาเต็มที่แล้วบางคนบอกว่าดีใจครับนั่งง่วงจังเลยไม่น่าง่วงเลยเด้อนะฮะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงให้ฟังก่อนว่าตั้งอะไรไว้บ้างนะครับอาจจะมีสลับกันไปบ้างนะฮะอยู่ด้วยกันยาวถึง5โมงห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนอยู่ด้วยกันยาวเลยกับที่นี่ BP Radio นะฮะโดยการสนับสนุนของ True Detect นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังหมากัดในเวอร์ชันของบางนัดนะครับ Future Band แล้วก็แจวมาแจวนะฮะ1เพลงสนุกแล้วก็เราจะกลับเข้าสู่เพลงเบาๆกันนะมีเหลือแค่ส้วมได้ใช้ร่วมกันนะครับไม่มีอีกแล้วจากโบสุนิตามีเกี่ยวก้อยของอัศนีด้วยมีหัวใจเดียวกันจากเสือนะครับทิ้งกันไม่ได้ดอกจากแจ๊สครับกลางหมาสมุทรจากเล็กด้วยเขียนว่าฮักไว้นะครับเขียนว่าฮักไว้เนี่ยจะเป็นแนวสไตล์เป็น AI ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเปิดคู่กับเพลงพิเศษแล้วกันของลูกนกสุภาพรนะครับชื่อเพลงว่าฉันยังมีเธอนะฮะแล้วก็มีช้ำคือเราของนิตยาแล้วกันจะได้คล้ายๆกันเนาะกึ่งๆลูกทุ่งเก่าๆหน่อยนะฮะหล่นหายระหว่างทางครับเพลงที่ของภูมินที่ร้องสดแล้วก็มีเสียงพูดด้วยเนาะกว่าจะรู้สึกของเป้ไฮร็อกนะครับเกี่ยวก้อยจากอัศนีวสันนะครับเครื่องบินตามหมาละฮะของไฮดราโชคดีจากพงพัฒน์นะครับเธอง่ายเองของไฮเปอร์นะฮะมีความรักจากบริสแลมด้วยปัดโทษแต่ละเพลงกว่าจะได้ฟังแล้วก็มีก่อนลาจากวสัน17นะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงผีบ้าพระลุงสีเอาไว้ท้ายรายการค่อยเปิดเด้อเดี๋ยวมันจะแหวกแนวชาวบ้านเงี้ยนะฮะนี่คือจะเตรียมเอาไว้นะเห็นไหมเยอะมากเลยนี่ขนาดเปิดไปชั่วโมงเลยนะคุณฟังช่วงบ่ายเยอะมากๆเลยทักทายมานะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 11 12 3 14 15 16 17 18 19 20เพลงยังค้างอีก20เพลงในช่วงนี้นะครับนะและแน่นอนนะฮะช่วงนี้อยู่ด้วยกันด้วยกับ True Detect ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันเช่นเคยในช่วงเวลาของภาคบ่าย3นี่เลยคุณผู้ฟังครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโก Travel จาก True Detect
0: โกได้มากกว่าครับต้องโก Travel จาก True แล้วก็ Detect ได้เลยครับอามาเรามาฟังเพลงสนุกอีกหนึ่งเพลงมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เพลงที่เบาลงนะครับ
3: ว่าสตรีหน้าตาดียังไม่มีสามีส่งเสียงทีเพื่อน
0: ส่งเสียงครับสุภาพสตรีไม่มีผัวครับ
4: จัดให้ดาวขอเลยช่วงนี้กับการเพลงยุงกัดบอกห้องหมากัด
0: หมากัดใครครับคืนนี้คืนพรุ่งนี้หมาจะกัดใคร
4: รับทุกแก้ว
0: หรือหมาจะโดนกัดหรือเปล่า

ดรอบหมดรอบหมดรอบครับหมดรอบหมดรอบครับลงเวทีครับหมดรอบแล้วครับลงเวทีเดี๋ยวนี้นะฮะพอก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนเด้อนะฮะเดี๋ยวจะคึกคักเกินไปนะเอาแค่นี้ก่อนนะนะอันนี้คือเพลงหมากัดนะเอ๊ะเสาร์ที่นี่หมาจะกัดหรือจะโดนกัดหมาหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ้อมว่าชอบเสียงหมาจังเลยค่ะดีเจขาอ้อมตั้งเป็นเสียงรอสายสิเสียงไลน์ของอ้อมก็ได้ตั้งเป็นเสียงรอสายก็เสียงตั้งเป็นเสียงอะไรนะเสียงก็เรียกว่าเสียงไลน์กันนะแม่ขอบคุณด้วยนะพี่มนต์ที่ว่าชอบมากเลยค่ะหมากัดจ้ะจัดไปจัดไปนะฮะนะฮะมาข้าวเปล่าต้มจืดวันจีครับชอบมากเลยมีหนึ่งเพลงแนวสไตล์เจนซีให้ฟังนะฮะเดี๋ยวจบเจนซีเราจะเข้าเพลงช้าเลยนะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันนะครับเนาะชื่อเพลงว่าแจวมาแจวก็ฟังฮะอันนี้มันเป็นเจนซีนะปรับอารมณ์ทันไหมทันนะแชวมีแชวมีอ้าวเจนซีมาเฉยเลยอ่ะ

คือฟังว่าเพลงเดจันซีมันฟังไม่ดูเรื่องเนาะว่าไหมมันฟังดูเรื่องนะ Are you Are you Tell me Tell me Are you อันนี้กันจะโทรศัพท์โฆษณาโทรศัพท์เสี่ยวมี่เหรอฮะ Are you Are you อายุเหรอฮะ Are you Are you เสี่ยวมี่เสี่ยวมี่นะฮะพูดอะไรนะฮะเพลงพวกนี้นะฮะอ่ะจบไปนะนี่คือเด็กเจนซีร้องเพลงนะครับหัวจะปวดนะฮะหัวจะปวดหนักมากเลยชื่อเพลงว่าแจวมาแจวนะฮะคือยายเนี่ยยายที่เขาชอบขอเพลงมานางชอบขอเพลงแปลกๆเนี่ยเพลงเด็กเจนซีบ้างเพลงเด็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เราฟังแล้วเราไม่รู้เรื่องไงนะฮะชอบขอมาตลอดแล้วก็แบบแหกชาวบ้านเขานะโปเต้เนาะฟังรู้เรื่องนะฮะเอาละครับเดี๋ยวขับเข้าสู่เพลงปกติกันดีกว่าในช่วงเวลาบ่ายสามตรงนี้ก็แล้วกันนะเข้าสู่เพลงปกตินะฮะหาความหมายลึกซึ้งไม่ได้เลยครับพี่แป้งบอกเอาไว้นะครับนั่นน่ะสิพี่แป้งดิฉันว่าอะไรเพลงอะไรเชลมิเชลมิอายุอายุอย่างนั้นแหละทั้งเพลงนะฮะพาไข่ดาวมาร้องสิใช่เสียงเหมือนไข่ดาวเลยอะเมื่อก่อนมีน้องๆคนหนึ่งชื่อว่าไข่ดาวนายจะชอบมาร้องเพลงช่วงกลางคืนนะฮะไข่ดงไข่ดาวมาถูกใจกันต่อดีกว่าเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะฮะมาพี่ข้าวเปล่าเดี๋ยวมีเหลือแค่ส้วมที่ใช้ร่วมกันนะฮะส้วมซึมส้วมชักโครกชักโครกแบบว่าเป็นก้อนกดปุ่มลาดหรือว่าเทน้ำลาดเองเป็นส้วมชักโครกที่มีน้ำถังกี่ลิตรนะฮะแองเจิลเฮลว่าขอบคุณมากค่ะสำหรับการแกงเพลงของแองเจิลอ๋อลืมไปเมื่อกี้เพลงหมากัดเมื่อกี้นะครับโอ๊ตบอกว่าฝ่ายกับวิมลทิพย์ก็ละกันนะจ๊ะพิเศษสเปเชียลให้เลยนะฮะ

คาราวะเหลือแค่ส้วมที่ใช้ร่วมกันสำหรับเพลงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของจอห์นนี่มือปราบนะครับแล้วก็อะไรนะอำนาจรื่นเริงที่หลายคนติดตามข่าวนั้นนะฮะหลายคนถามว่าเอ๊ะอำนาจเรื่องนี้คือยังไงเป็นบ้าหรือไงนะฮะหลังจากที่มีประเด็นดราม่าออกมานะฮะวันนี้จอห์นนี่มือปราบเนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์แล้วก็มีการเช็คอาการปรากฏว่าคาดว่าตัวของอำนาจรื่นเริงน่าจะมีอาการป่วยนะป่วยทางระบบประสาทนะคุณผู้ฟังเออนะฮะก่อนที่เราจะไปด่าเขานะเมื่อกี้พี่อุสุนทรว่าดิเชเขาผมเกลียดมากเลยอำนาจรื่นเริงนะลำไยมากเลยนะฮะนะครับหลังกลายเป็นประเด็นดราม่าในครับในออนไลน์ที่มีการแชร์กันนะครับอำนาจรื่นเริงอดีตนักมวยชิงแชมป์โลกนะครับที่เข้าบำบัดอาการติดสุราเรื้อรังกับจอห์นนี่มือปราบนะฮะก็อดีตตำรวจชื่อดังนะฮะถึง3เดือนตอนแรกก็กลับไปก็เหมือนจะดีละไปบำบัดแล้วกลับปรากฏว่าเหมือนเดิมนะเป็นเมาแอเหมือนเดิมมีคลิปแชร์ออกมานะครับล่าสุดจอห์นนี่มือปราบได้โพสต์วิเคราะห์อาการของอำนาจรื่นเริงนะครับเพราะว่าชาวเน็ตส่วนมากเนี่ยได้เหมือนกับเป็นลุมด่าเขาเนาะลุมด่าอำนาจเขานะฮะคืออำนาจคือในส่วนของจอห์นนี่เขาบอกว่าจากการเช็คข้อมูลแล้วก็มีการสอบถามก็บอกว่าการวิเคราะห์ทางประสาทวิทยานะฮะสังคมต้องเข้าใจข้อหนึ่งอาจจะเป็นจากภาวะสมองเสื่อมจากการทำงานการชกมวยด้วยนะครับนักมวยอาชีพที่ผ่านการโดนชกสะสมที่ศีรษะมาเป็นเวลายาวนานครับเนื้อสมองจะเกิดการฉีกขาดระดับเซลล์และมีโปรตีนผิดปกติครับส่งผลให้สมองส่วนหน้านะครับทำหน้าที่ควบคุมสติเหตุผลและต่างๆมีอาการผิดปกติคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับอารมณ์แปรปรวนและเมื่อมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเมื่อมีสิ่งที่กระตุ้นประกอบกับโรคพิษสุราเรื้อรังนะครับที่เป็นอยู่ไปทำลายระบบสื่อสารในระบบประสาทนะครับทำให้เกิดภาวะดังกล่าวนะครับและยังมีปัญหาครอบครัวนะฮะปัญหาครอบครัวนะฮะต่างๆนานาอาการจิตเวชซึมเศร้าหลอนระแวงว่าเขาอยู่มา3ปีเนี่ยเขาวิเคราะห์ได้แล้วก็มีการสอบถามคุณหมอที่อยู่ในวงการนี้ก็วิเคราะห์มาลักษณะดังกล่าวนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะสรุปการรักษาคือต้องให้ทางแพทย์เป็นคนวิเคราะห์นะครับแล้วก็พอเขาเองก็ไม่ใช่หมอเนาะต้องให้หมอไปวิเคราะห์อาการว่าจะต้องรักษาส่วนไหนอย่างไรเพราะว่าลำพังเอาไปรักษาไม่หายเพราะอันนี้มันเป็นอาการภายในเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าอะฮะมันไม่สามารถรักษาหายได้บางคนเป็นบ้าไปแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะวันนี้ก็ขอให้เข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับอันนี้ในส่วนของจอห์นนี่นะฮะมือปราบก็ได้มีการโพสต์เอาไว้นะฮะก็อย่างที่เราไปบอกใครคนก็เป็นโรคซึมเศร้าทำไมไม่ให้หายซึมเศร้าอย่างนี้นะฮะไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาป่วยอยู่ตาวันนี้ใช่ครับอาการสุราเรื้อรังนั้นมียังไงบ้างครับมีตัวอย่างมีอาการแบบต้าที่เป็นอยู่ตัวนี้ฮะมีอาการแบบต้าเลยเป๊ะเลยนะฮะมีอาการแบบต้าธีรพัฒน์เลยนะฮะทุกข้อเลยฮะต้าครับเย็นนี้ช้างสิงดีโอที่ไหนดีครับวันศุกร์แล้วศุกร์บุกไหนดีเอ๊ะใครนะคิดเป็นคนแรกวันศุกร์บุกไหนดีจะจำไม่ได้ตั้งแต่สมัยแฮปปี้ไทม์นั้นนะฮะดีใจครับวันศุกร์บุกไหนดีเนี่ยนะไม่รู้ใครเหมือนกันนะฮะฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้นะครับโบสุนิตาครับอเมย์อยากฟังเรื่องผีอ่ะเอออเมย์มันจะทันไหมนาะนะฮะเพราะคิวเหลือเยอะมากเลยจะพยายามแล้วกันถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะ

คือเพลงของพี่โบสุนิตาลิติกุลชื่อเพลงว่าไม่มีอีกแล้วนะครับที่คุณผู้ฟังขอไปด้วยนะครับเนาะไม่มีอีกแล้วนะครับนะเรื่องของอำนาจรื่นเริงนี่นะครับที่เป็นข่าวมีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าจิตใจอำนาจเนี่ยเคยเข้าโรงพยาบาลบ้ามาแล้วหลายครั้งนะฮะมากกว่า5ครั้งก่อนหน้าแต่รักษาไม่เคยหายนะครับอาจจะกินยาไม่ต่อเนื่องคิดว่าน่าจะกินยาไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามหมอด้วยจะน่าจะเป็นเพราะพฤติกรรมเขาด้วยที่เขาไม่ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักการเหมือนคนป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันต่างๆต้องทานยาให้เหมาะสมไม่งั้นไม่หายนะครับนะแล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวเขากลับไปบ้านน่าจะไปเติมของบางอย่างนะเขาน่าจะไปเติมอันนี้นะฮะเขาน่าจะไปเติมนะมันก็เลยอาการมันก็เลยกำเริบขึ้นมานะฮะถ้าไม่เติมอันนี้ก็ไม่เติมก็เติมน้ำแข็งนะฮะถ้าไม่เติมมาก็เติมน้ำแข็งอะอาการมันก็เลยดีดอีกรอบหนึ่งคนป่วยนะยิ่งเสพนะคุณผู้ฟังครับมันยิ่งหนักนะจะบอกให้ฟังใช่ไหมครับพี่สุนทรทำพี่อูนี่นะฮะผู้คร่ำวอดในวงการนะฮะยิ่งป่วยยิ่งบ้ายิ่งพินาศนะคงจะต้องปล่อยไปตามการเวลาคงรักษาไม่หายนะอยู่ที่ตัวเขานะพอตราบใดที่เขายังมีพลังอยู่เขาก็ไปเสพเหมือนเดิมอะนะครับแล้วก็ไม่รักษาอาการตัวเองด้วยญาติก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะฮะนะครับมาเติมเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้ฟังเพลงฟังข่าวนะครับกรณีของเดี๋ยวคุยเรื่องนี้นิดนึงเมื่อกี้เห็นแชร์ข่าวกันกรณีของสวไม่ครับใช่ไหมพี่ที่เขาผลักผลักว่าเขาผลักจักรยานล้มเดี๋ยวเล่าข่าวให้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรไงแบบไหนนะหลายคนเห็นข่าวเอ๊ะมันมีอะไรกันหรือเปล่าฟังอัศนีวสันต์อีกหนึ่งเพลงครับเกี่ยวก้อยครับเดี๋ยวมีเสือด้วยมีแจ๊สมีเล็กรัชเวทนะฮะหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวฟังเพลงฟังข่าวไปเรื่อยๆบ่าย 3:41 นาทีครับขอบคุณยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ละร้านเจ๊ยาวเขาต้ม1บาทด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงกรณีของสวไม่ครับใช่มั้ยที่เขาผลักจักรยานล้มเดี๋ยวเล่าข่าวให้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรไงแบบไหนนะหลายคนเห็นข่าวเอ๊ะมันมีอะไรกันหรือเปล่าฟังอัศนีวสันต์อีกหนึ่งเพลงครับเกี่ยวก้อยครับเดี๋ยวมีเสือด้วยมีแจ๊สมีเล็กรัชเวทนะฮะ

จอมพลังเมื่อเช้าติดหนวดด้วยนะฮะร้องกระทรวงมหาดไทยสอบมูลนิธิกันจอมพลังครับเผยปมบ้านหรู100ล้านโอ้โหสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตามยื่นคำร้องต่อรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบการบริหารเงินบริจาคการซื้อจัดหาจ่ายเงินนะฮะในมูลนิธิกันจอมพลังนี่นะฮะนายตั้มก็ใส่เสื้อสีแดงเลือดหมูแล้วก็ติดหนวดตั้งแต่เช้าทีเดียวนะฮะ เป็นตั้มจอมพลังนะฮะบอกว่าผมไม่มีเงินจ้างบริการเด้อเลยอยากให้โอนเข้าบัญชีนะฮะก็คือมาตรวจสอบนะครับว่าการจอมพลังมีเงินหมุนเวียนในบัญชีมากน้อยเพียงใดเพราะเขาเปิดมูลนิธิไงได้รับเงินเข้าทางไหนบ้างเอาเงินไปใช้ส่วนตัวไหมอะไรยังไงต่างๆอันนี้คือน่าจะไปด้วยกันลำบากแล้วนะฮะตั้มจอมพลังครับคุณผู้ฟังเกี่ยวกลางได้ไหมครับดีเจเกี่ยวโป้งแทนแล้วกันพี่เกี่ยวโป้งแทนแล้วกันนะฮะส่วนอีกหนึ่งกรณีนะฮะนั่นก็คือกรณีของที่เมื่อกี้ที่มีการหลายคนเห็นข่าวกันที่มีกรณีของสวนะฮะที่ไปผลักรถจักรยานของ อดีตสวเหมือนกันล้มนะฮะต้องอธิบายให้คุณฟังได้ฟังแบบง่ายๆเลยกันนะฮะคุณสมชายที่เขาขับมอเตอร์ไซค์มาปั่นจักรยานมาแล้วก็ล้มนะฮะเขาเป็นคู่ปฏิปักษ์กันเขาตรวจสอบสวปัจจุบันนี้นะฮะสวก็คือพูดง่ายคือเนี่ยลูกน้องสีน้ำเงินนี่แหละนะฮะทุกวันนี้สกกตนะครับสวพวกนี้คือทีมงานสีน้ำเงินหมดเลยของรัฐบาลปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็จะมีคนที่คอยตรวจสอบการทำงานและออกสื่อตามทีวีช่องต่างๆฮะทำให้สวไม่พอใจนะคุณสมชายนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกทีวีออกสื่อบ่อยมากแล้วก็เขาเรียกว่ามีการตำหนิมีการว่ากล่าวสวเยอะมากๆเลยนะฮะเขาก็เลยไม่พอใจกันนะมาถึงปั๊บก็มีปากเสียงกันตอนแรกก็คุณสมชายเองก็ขับมาปั่นมาปกตินะฮะแล้วเหมือนกับเขาจะหมั่นไส้กันนะผักล้มปั้งเลยนะนักข่าวอยู่เต็มเดียวนะฮะตามคลิปที่มีการแชร์กันฮะเดี๋ยวเจออ้วมแน่เพราะว่าสมชายว่าเดินเดินคดีแน่นอนนะฮะณัฐวุฒิสลิงแตกนะฮะก็เดี๋ยวเราติดตามข่าวต่อไปแล้วกันฮะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้นะครับนะฮะเกี่ยวก้อยเนี่ยพี่สนว่าที่จริงเขาเปลี่ยนเป็นเกี่ยวแก้วได้ไหมฮะเกี่ยวแก้วช้างสิงห์ลีโอเหรอฮะทักทาย KW ด้วยกันละกันนะฮะกว่าจะมา KW เกือบจะ4โมงเย็นแล้วนะมาต่อเพลงดีกว่าที่ยังค้างกันอยู่ในช่วงนี้นะครับเมื่อวานก็รักไม่ใช่สิเพลงหัวใจเดียวกันสิครับเพลงจากพี่เสือธนพลนะครับเดี๋ยวมีของแจ๊ดด้วยมีเล็กราชเมธด้วยนะครับที่ฝากไว้นะครับทางมูทริกอยู่กันถึง4โมงนะครับวันนี้ฟังเพลงฟังข่าวกันไปสบายๆนะฮะลิเวอร์พูลประกาศคว้าเอ็นเกตซองกองหน้าดาวรุ่งวัย18ปีร่วมทัพล่วงหน้าแล้วอ้าวลิเว

็นเพลงของอัศนีวสันต์นะชื่อเพลงว่าเกี่ยวก้อยนะครับนะคนเราบางครั้งบางทีถ้าทะเลาะ กันนะครับปรับความเข้าใจได้เกี่ยวก้อยคุยกันสัญญิงสัญญากันให้ดีก็อาจจะกลับมาดีกันได้แต่มีคู่หนึ่งตัวนี้เหมือนว่าจะไปด้วยกันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเกี่ยวก้อยกลับมาไม่ได้แล้วนะฮะทนายตั้มนะครับทนายตั้ม

0: งเพราะจากพี่เสือนะครับชื่อเพลงว่าหัวใจเดียวกันนะครับเมื่อกี้เจมส์จะเปิดลูกทุ่งหนึ่งเพลงนี่ใช่ไหมลืมไปเลยนะฮะว่าเดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังทางบุญทริกได้ฟังด้วยเดี๋ยวเจทองจะได้ฟังด้วยขอเปิดเลยแล้วกันขอกระเถิบมาก่อนก็แล้วกันนะครับพอดีว่ามีพี่หอบอกว่าดีใจครับขอเพลงของลูกนกสุภพรหนึ่งเพลงไม่ใช่คุณลำไยนะนะฮะคุณผู้ฟังเคยได้ยินลูกนกสุภพรร้องถึงลูกทุ่งไหมหรือยังไม่เคยแต่คุณลำไยใช่ไหมครับเขาหายไปเลยนะเขาหายไปเลยนะครับเหมือนจะเป็นคนนครสวรรค์หรืออะไรสักอย่างเลยนะฮะคนทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเลยนะฮะวันนั้นเห็นไปออกรายการทางเวิร์กพอยท์ทีหนึ่งนะฮะลูกนกสุภพรนะนะครับงั้นขอเปิดขั้นกลางหนึ่งเพลงและการก่อนจะเข้าสี่โมงเย็นเดี๋ยวคุณฟังทางมุทริกจบเพลงแล้วก็ไปฟังสปอร์ตและเข้าสู่รายการลูกทุ่งเลยแล้วกันนะครับเพลงเพราะล้อทุ่งครับ
1: เพลงเพราะล้อทุ่งเพลงเพราะล้อทุ่ง
0: ลืมเปิดเมื่อกี้เนาะตอนที่เราเปิดหมากัดเมื่อกี้นะฮะชื่อเพลงว่าฉันยังมีเธอครับมาเพลงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งนะแต่ดนตรีเขาจะออกแนวสตริงหน่อยแต่ว่าลูกคอลูกเอื้อนในลูกทุ่งแบบลูกทุ่งจ๋าเลยลูกทุ่งยุค90ของแท้เลยอัลบั้มนั้นอัลบั้มคุณลำไยเลยนะฮะฉันยังมีเธอลูกนกสุภาพรครับแล้วก็เดี๋ยวทางบุญทริกไปเบรกฟังสปอร์ตในช่วงเวลา4โมงเย็นเลยละกันนะครับยังค้างอีกหลายเพลงเดี๋ยวมีเล็กและชั้นเมฆต่างๆด้วยเดี๋ยวรอฟังต่อ

ครับอัลบั้มลูกนกเริงระบำนะฮะแล้วก็จะมีเพลงอะไรนะถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูเนาะในอัลบั้มนั้นมีคุณลำไยหลายๆเพลงสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวดังทางบุญทริกไปเบรกฟังสปอร์ตเลยแล้วกันนะครับในช่วงเวลาของ4โมงเย็นนะครับกับที่นี่ BP Radio นะครับสุดท้ายเดี๋ยวกันต่อถึง5โมงครึ่งเลยทีเดียววันนี้วันศุกร์หันษาเคลียร์เพลงก็ฟังข่าวกันไปเรื่อยๆนะครับ

เพลงจากเลโกชเมสนะครับกลางมหาสมุทรวันนี้ความหมายดีนะความหมายดีเลยนะโปเต้บอกว่าตอนนี้แถวที่โปเต้อยู่ท้องฟ้ามืดครึ้มเดี๋ยวฝนเทลงมาแน่โปเต้สาวที่นี้กรมอุตุบอกว่าฝนจะตกทางภาคเหนือเยอะนะครับโดยเฉพาะโซนเชียงรายโซนจังหวัดน่านนะครับลำปางลำพูนเชียงใหม่นี่อาจจะบางลงมาหน่อย

0: จากแจ๊สนะครับ
1: รักกันไม่ได้รอ
0: แล้วก็สุจิตราก็ต้องว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้ทั้งสองคนไม่สามารถทิ้งกันได้หมายถึงว่าทุกๆคนที่เป็นคู่กันละกันนะบางคนมีภาระด้วยกันภาระผูกพันบางคนมีครอบครัวมีลูกต้องดูแลบางคนเลิกรากันก็ต้องดูแลลูกนะรับผิดชอบร่วมกันบางคนมีหนี้สินมีกู้หนี้ยืมสินต่างๆนะครับเนาะบางคนเนี่ยลูกน้องบางคนเนี่ยร้องไห้ไม่มีเงินซื้อนมไม่มีเงินทำงานนะฮะเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวผิดหัวกันเดี๋ยวทะเลาะกัน
1: แกมันไม่เอาไหน
0: คนเราอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเข้าใจ
1: มาบอก
0: มันจะมีความเข้าใจแล้วก็มันก็ต้องฟันฝ่าเนาะมันก็พูดยากแต่ละคู่จะมีความคิดต่างๆออกไป
1: นั่นละคร
0: คิดว่าความรักมันสวยงามรักแล้วอยู่ด้วยกันแฮปปี้มีความสุขนะฮะ
1: เจอคนที่ดี
0: ถ้าเจอคนที่ดีมันก็ใช
1: ่อย่าอาว
0: รแต่ถ้าเจอคนที่อาจจะ
1: เดินเตะฝุ่นอนาคต
0: เลยอนาคตไม่มีย่ำแย่ก็อาจจะลำบากมากหน่อยพี่สวัสดิ์ว่าผมดีเจครับผมผ่านหมดแล้วพวกเนี้ยนะฮะอาบน้ำร้อนมาก่อนนะอาบน้ำพุร้อนสังกำแพงมาก่อนเนาะนะฮะอาบน้ำพุร้อนมาก่อนแล้วนะก็เลยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะไอ้พวกวันละฮะว่าเหตุผลใดทำไมถึงต้องทิ้งกันไม่ได้นะฮะเพราะว่าภาระหรือว่าหลายๆอย่างที่อยู่ด้วยกันเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ตามสภาพนะอ่ะน
1: ี่
0: อ
1: ่
0: ะแล้วทำไมพี่เพชรถึงทิ้งกับทิ้งมีถึงจากแม่ของลูกไปอ่ะนะครับนะ
1: หยุดแค่นี้พอ
0: นะครับเอาละครับเราเรียนค้างเพลงอยู่ในช่วงนี้ที่คุณฟังส่งมานะครับนะฮะทักทายมาแล้วกันในชั่วโมงนี้เลยนะครับเนาะทนายหนุ่มครับทนายหนุ่มทิ้งกันได้ไหมฮะทนายหนุ่มนี่เคยทำเสน่ห์ใส่สาวด้วยนะครับแรงรักแรงหึงแรงอาฆาตถึงขั้นทำของคุณใส่ของดำนะฮะใส่แฟนตัวเองเลยนะฮะแต่สุดท้ายเจอดีรีบถอนของอย่างไวทีเดียวนะฮะพี่ณัฐพงศ์ว่าสวัสดีครับดีเจพูดไปเรื่อยอะไรก็พูดเรื่องจริงนะณัฐพงศ์โยบอกว่าจริงเปล่าครับดีเจจริงนะฮะโปเต้ว่าดีเจครับดื้อตื่นหรือยังเมื่อไหร่จะแต่งงานหาตามก่อนเถอะโปเต้นะฮะดื้อยังไม่ตื่นเลยยังไม่เห็นดื้อมาเลยหรือว่าตื่นแล้วมั้งไม่ได้ฟังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนาะพี่ว่าดีเจครับทำของนั้นเป็นยังไงของแข็งของอ่อนของคาวของหวานของมีฮาลาลหรือเปล่านะฮะพี่สิโชคบอกดีเจครับเพลงนี้เนื้อหาดีนะแต่ความเป็นจริงนะความคิดผู้หญิงจะมีสักกี่คนที่เป็นเหมือนเพลงนี้ใช่ไหมครับพี่สุดพี่สุดว่าไม่มีหรอกครับคนที่จะมากัดก้อนเกลือกินยากนะครับก็จริงฮะมันคงจะยากแล้วปัจจุบันนี้นะฮะมาเปิดเพลงผมได้ยินเพลงได้ยินแล้วหายเหนื่อยโดเน็ตมาสิโดเน็ตมาเลยแล้วนัทพงศ์โดเน็ตมาก่อนเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวจะค้างเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนนะครับมันจะเปิดทันไหมเนี่ยคุณฟังเขียนไว้ไม่ใช่สิเขียนว่าฮักไว้เพลง AI เหรอครับออกเป็น AI ลูกทุ่งนะฮะนิตยาบุญสูงเนินช้ำคือเราครับหล่นหายระหว่างทางกว่าจะรู้สึกของเป้ไฮร็อกอัศนีวสันต์เกี่ยวก้อยเปิดหรือยังเมื่อกี้เกี่ยวก้อยเปิดแล้วใช่ไหมพี่เฟิร์สเนาะไฮดรานะเครื่องบินตามหมาพงพัฒน์โชคดีเธอง่ายเองของไฮเปอร์นะครับความรักจากบริสแลมก่อนลาจากวสันต์แล้วก็เพลงผีบ้าพระฤาษีของพระฤาษีอยากจะเปิดให้ฟังแล้วกันที่ฝากไว้นะครับแล้วมาเคลียร์เพลงกันเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกันนะฮะทนายหนุ่มวันดีใจครับทนายตั้มสอบถามมาสวัสดีครับผมทนายหนุ่มเชียงใหม่ครับมีอะไรปรึกษาครับฮะทนายตั้มรู้ตอบมาหาพี่เหรอจริงดิช่วงผมก่อนเข้าไปข้างในแน่เลยยังไงรู้จักอ๋อเอ้าทนายตั้มตอบพี่เหรอหรือของจริงเหรอนี่ของจริงหรือของปลอมตอนนั้นก็ถามหาข่าวคราวเป็นยังไงบ้างขอบคุณครับยินดีเช่นกันนะทนายตั้มตอบพี่จริงเหรอเอาจริงดิพี่ทนายหนุ่มเขาแชทไปหาทนายตั้มทนายตั้มตอบเฉยเลยนะฮะในเฟซบุ๊กนะฮะหลังออกมาจากข้างในนะฮะช่วงก่อนหน้านี่น่าจะไม่ได้คือพี่ทนายหนุ่มเขาแชทไปหาทนายตั้มแต่ไม่ได้ตอบเพราะความน่าจะเข้ามาเยอะนะฮะพอเข้าไปข้างในออกมาก็มีเวลาเล่นมือถือก็ตอบนะฮะเพิ่งตอบมาเมื่อคืนใช่ไหมฮะโอ้ตายแล้วทนายหนกระแสนะฮะทนายหนกระแสเนี่ยมีอันเป็นไปทุกคนเลยนะครับ ื่อไหร่จะถึงคิวทนายหนุ่มครับพี่สวัสดิ์วันนี้ดีใจครับเมื่อวานนี้หนกระแสที่ผู้หมวดประกาศตามหาเมียคนสมัครหลายพันก็อย่างที่พูดนั่นแหละครับอยากสบายทั้งนั้นเนาะความสบายจะเป็นจริงอยู่หรือเปล่านะคุณหญิงคุณนายทนายตั้มจะชวนทนายหนุ่มไปอยู่ข้างในด้วยหรือเปล่าพี่โอถามมานะครับทักทายพี่สน S99 นะครับบอกว่าดีใจครับเงินซื้อได้ทุกอย่างจริงๆสมัยนี้พี่สนไปออกหนกระแสสิฮะออกหนกระแสสิครับเดี๋ยวได้แม่บ้านคนใหม่ ได้แม่บ้านคนใหม่ที่เซนเฟสเชียงใหม่นะครับการกิจกรรมหน้าเซนเฟสวันที่11ถึง13กันยายนนี้จะมีลาบานูนมามีคณะขวัญใจด้วยแล้วก็มีเอเชียเซเว่นด้วยนะครับ

หนึ่งเพลง AI นะครับชื่อเพลงว่าเขียนว่าฮักไว้ครับนี่นะตอนนี้เราขอเคลียร์เพลงก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะไม่หมดกันเพราะว่าเข้ามากันเยอะมากเดี๋ยวจะเปิดไม่ทันคุณฟังฮะนะพี่รับเหมาครับหล่นหายระหว่างทางนะฮะเนี่ยพี่โอไปไหว้พี่รับเหมาครับพี่รับเหมาเขาเป็นคนไม่ค่อยปากจัดนะไม่ปากจัดเลยเป็นคนสุภาพเรียบร้อยมากเลยแต่เป็นแต่เชียร์แมนยูเฉยเลยว่ะก็แปลกดีแตกต่างกับตาเนิ่นมากเลยนะฮะหล่นหายระหว่างทางนะครับนี้เป็นเวอร์ชันร้องสดนะครับมันจะมีเสียงพูดตอนกลางเพลงด้วยลองฟังดูนะครับ 4:16 น.นะครับ

ที่ร้องเพลงเพราะแต่ผมกำลังทำสิ่งที่ชีวิตหนึ่งควรจะทำนั่นคือการได้นำเรื่องราวของบางคนมาส่งต่ออย่างเช่นเรื่องราวของบทเพลงนี้เมื่อประมาณ2ปีก่อนผมมีโอกาสได้เจอกับชายคนหนึ่งในขณะนั้นเขารูปร่างผอมบางสู้ผอมนะครับเขาเดินมาถามคำถามกับผมวันที่ผมไปเล่นงานหนึ่งไอ้หนุ่มถ้าวันหนึ่งเองจะจากโลกใบนี้ไปสิ่งที่เองจะหวนคิดถึงที่สุดคืออะไรอย่างเราไม่เคยที่จะใกล้ที่จะพูดง่ายๆบ้านเราก็คือยังไม่ใกล้ที่จะตายยังไม่ใกล้ที่จะจากโลกไปเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรากลัวอะไรนะผมก็เลยตอบส่งไปว่าอาจจะเป็นโลกหลังความตายมั้งครับเพราะถ้าผมจากโลกใบนี้ไปที่นั่นไม่มีพ่อไม่มีแม่ผมอยู่ไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวอยู่นั่นผมกลัวเวลาที่ต้องเดินทางคนเดียวเขาบอกมันไม่ได้ผิดนะที่เองจะตอบแบบนี้แล้วเองอยากฟังคำพูดของคนที่ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วกำลังจะตายอย่างข้าหรือเปล่านี่คือคำพูดของชายผู้นั้นเขาบอกเอาไว้ว่าสิ่งที่ข้ากลัวที่สุดไม่ใช่โลกหลังความตายหรอกท้ายที่สุดทุกคนก็ต้องเดินทางไปแต่สิ่งที่ข้ากลัวที่สุดก็คือโลกที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้โลกที่ทุกวันทุกคืนมันคอยหลอกหลอนด้วยความเจ็บปวดมันคอยตั้งคำถามในทุกค่ำคืนว่าเฮ้ยทำไมเองไม่ไปสถานที่นี้เองก็ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มานานทั้งที่เองก็อยากไปมากทำไมต้องรอให้ตัวเองป่วยเป็นมะเร็งทำไมต้องรอให้ตัวเองใกล้จะตายอย่างใครสักคนหนึ่งที่เขาอยู่ข้างๆเนี่ยทำไมเองถึงไม่บอกรักท้ายที่สุดเองก็เก็บความรักไว้กับตัวของตัวเองเขาก็เลยทิ้งท้ายว่าถ้าพวกเองเป็นศิลปินหรือว่าเป็นนักร้องงั้นช่วยนำเรื่องราวเพลงนี้มาส่งต่อทีนะครับผ่านไป2ปีเพลงนี้ไม่ใช่เพลงที่ดีที่สุดแต่ผมเชื่อเหลือเกินมันได้ทำให้หลายคนทำในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือการได้ทำเพื่อตัวเองบ้างนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ

0: พลงนี
1: ้สุดท้ายแค่ใช้ชีวิตให้สนุกนะครับ
0: คนที่ก็เป็นคนอินดี้นี่เขาจะฟังเพลงประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเข้าใจถ้าคนอย่างต้าฟังต้าอาจจะขอหมอนเสือผ้าห่มหนึ่งใบหนึ่งผืนนั้นนอนไปหลับไปเลยนะฮะเพลงนี้เขาแต่งขึ้นจากคนหนึ่งที่เขาบอกว่าป่วยใช่ไหมครับนี่เพิ่งทราบเหมือนกันเนาะเขาเป็นมะเร็งใช่ไหมครับแล้วก็ป่วยแล้วก็เหมือนกับทำไมช่วงเวลาที่เหลืออยู่เราไม่ทำตามใจความรู้สึกตัวเองที่มีความสุขอยากทำอะไรให้ทำก่อนที่จะลาลับจากโลกนี้ไปนะครับเวลาที่หล่นหายไปคนเราบางครั้งบางทีเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ไม่เคยใช้เลยบางครั้งบางทีไม่รู้เก็บไว้ทำไมเหมือนกันหรืออยากไปไหนก็ไม่ไปเสียดายวันเวลาเสียดายเงินเสียดายนู่นนั่นเนี่ยสุดท้ายและสุดแล้วไม่ทันได้ทันการต้องจากโลกใบนี้ไปก่อนมันอยากจะทำอะไรให้รีบทำนะครับเนาะก่อนที่ทุกอย่างมันจะหล่นหายไปชั่วกาลนานเทินแล้วเราไม่มีวันได้ทำได้สัมผัสอีกแล้วนะฮะอันนี้หนึ่งเพลงที่มีความหมายซ่อนอยู่ภายในนะฮะต้าธีรพัฒน์บริจัยครับเข้าไม่ถึงเลยฮะฟังตั้งแต่ต้นจนจบ8นาทีนี้ไม่รู้เรื่องเลยในหัวนึกถึงถังน้ำแข็งเหยือกหนึ่งตอนนี้นะฮะต้าธีรพัฒน์ครับนึกถึงน้ำแข็งเหยือกหนึ่งนะฮะช้างเย็นๆสักขวดหนึ่งนะฮะเมื่อไหร่จะจบสักทีนะช้างลีโอสักขวดหนึ่งนะฮะ

นี่คือความหมายที่ซ่อนไว้ในเพลงพี่โอ้นะฮะบางเพลงมันมีอะไรซ่อนอยู่มากมายภายในนั้นนะครับเนาะนะครับเอาละครับตอนนี้4โมงเย็น20นาทีง่วงกันไหมไม่ง่วงนะพอดีมีเพลงที่ขอมาสมมติจะเป็นเพลงช้ากันนะฮะเพลงช้าสบายๆกันฟังเรื่อยๆกันเนาะนะนั่งฟังเพลงกันไปตอนนี้4โมงเย็น26นาทีนะครับมาข่าว5พาวครับ

พลงจากนิตยาบุญสูงเนินนะครับพี่โอ้เจ้าของเดิมกันกับไก่ย่างนิตยานะฮะอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมฮะกับยันนิตยานี่คนละเจ้ากันใช่ไหมฮะนิตยานี่แม่ของเดอะทอยนะครับแม่ของเดอะทอยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยกันตอนนี้เราเคลียร์เพลงกันนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวแจ้งให้ฟังไว้ให้ทราบพรุ่งนี้วันเสาร์พรุ่งนี้ดีเจขอหายตัวไปนะฮะคุณผู้ฟังอาจจะหายตัวไป2วันนะคือพรุ่งนี้วันเสาร์ช่วงบ่ายว่าจะไปธุระป่าปังจะหายตัวไปนะครับพรุ่งนี้ตอนบ่ายจะไม่ได้ยินเสียงกันนะครับแล้ววันจันทร์อีก1วันนะครับถ้ากลับมาทันก็จะทักทายถ้าสู้ว่าบ่าย2แล้วยังไม่มาดีเจก็จะใส่เทปทิ้งไว้เป็นเสียงว่าคุณผู้ฟังครับเป็นเทปบันทึกเสียงฮะแจ้งให้ทราบเฉยๆถ้ามาไม่ทันนะแต่ถ้าทันก็มาอาจจะไม่ทันเพราะว่าจะคิดว่าจะไปธุระอยู่นะเพราะมันเป็นวันทำงานราชการพอดีจะไปติดต่อต่างๆนิดนึงนะฮะกับราชการนิดนึงเนี่ยมันจะไม่ทันนะครับนะครับแจ้งให้ทราบนะนะฮะพรุ่งนี้ไม่ได้เข้ามาจัดรายการแต่คืนนี้มาอยู่นะครับคืนนี้ยังอยู่นะฮะในช่วงเวลาของ4ทุ่มนะแต่พรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เราเจอกลางคืนเลยวันจันทร์เข้ามากลางคืนแล้วกันเนาะกลางวันหายแวบไปแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะฮะแต่ยันนี้มาแน่นอนครับเพราะว่าคืนนี้ลิเวอร์พูลมีเตะนะปอลเดี๋ยวมาแน่น้องหงร่อนคืนนี้เราติดตามในคืนนี้มาแน่น้องหงร่อนนะฮะพี่อ้อยบอกว่านี่ไม่ว่างเนอทำไมไม่ว่างพี่นี่คือเพลงของเป้ไฮร็อกครับกว่าจะรู้สึกนะครับ

าจะรู้สึกนะฮะกว่าจะรู้บวชไม่สึกนะฮะไปไฮร็อกนะครับนี่คือกว่าจะรู้สึกนะเด็กครับเคลียร์เพลงกันต่อดีกว่า4โมงครึ่งตอนนี้ที่เชียงใหม่แดดแรงทีเดียวนะครับอัศนีวสันต์อีกครั้งนึงครับนี่คือเกี่ยวก้อยเกี่ยวใจยิปเปิดหรือยังเกี่ยวก้อยอ่ะยังเนาะวันนี้คุณฟังขออัศนีและวสันต์หลายเพลงมากๆเลยนะครับมีไฮดรามีพงพัฒน์มีไฮเปอร์มีหลายเพลงที่ค้างกันอยู่นะครับ4โมงเย็น36นาทีครับ

เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเพลงนี้เปิดแล้วขออภัยเปิดแล้วนะฮะเริ่มสับสนมึนงงเปิดแล้วเนาะเปิดแล้วข้ามนะครับข้ามนะฮะพี่เฟิร์สทำไมไม่บอกไวๆเปิด2รอบเหรอฮะแม่ครับพากันลืมนะฮะพี่ดองวันดีใจครับสวัสดีมาทักทายสักคำสะเย็นทีเดียวพอดีพาคุณแม่ไปธุระในตัวเมืองมานะครับว่าจะขอเพลงเอาไว้กลางคืนให้ขออะไรกันนะพี่เนาะ

เป็นเพลงของพี่ป้างไฮจวานะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเครื่องบินตามหมาโอ้โหวิทำไมหมามีเยอะจังเลยเดี๋ยวหมาแดงเดี๋ยวหมาดำนะฮะเดี๋ยวหมากัดงงมากเลยวันนี้มีแต่หมาน่ะ

จากพงพัฒน์นะครับนี่คือโชคดีครูสลาว่าทำไมเป็นคนแก้วเสียงแหลมมากเลยนะครับไม่เหมาะกับเพลงสตริงนะฮะครูสลาไม่ถูกใจเวอร์ชันนี้นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าโชคดีนะฮะลงมาทักทายกันสักนิดขอเคลียร์ก่อนเดี๋ยวเหลือค้างกี่เพลง4เพลงใช่ไหมครับเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกันนะฮะตอนนี้ใกล้จะ5โมงแล้วนะครับเถิงง่ายเอกจากไฮเปอร์ครับความรักจากบริสแลมก่อนลาก่อนลานะครับแล้วก็มีเพลงพระอะไรนะพระฤาษีผีบ้านะฮะอันนี้ผีบ้าจริงๆนะขอมาจากในส่วนของช่างเบิร์ดสันขวานนะฮะเพลงผีบ้าผีบอพี่วัดดิเซครับถ้าไปประกวด The Voice นี่โค้ชนี่ปรับตกรอบเลยนะฮะใช่ครับพี่โค้ชได้ปรับตกรอบเลยพอดีว่ามาก่อน The Voice ไงฮะ The Voice ยังไม่เกิด The Voice ก็เลยเป็นพงพัฒน์ก็เลยเป็นตำนานไปเลยนะฮะพี่ตัวเล็กจากลำปางส่งบริการมาอะไรนี่พี่เทปเหรอฮะอะไรอ่ะเป็นเทปนะครับอัลบั้มบอกว่าดีเจครับดีเจครับเมื่อก่อนฮิตเด้ออัลบั้มนี่นานี่พี่อันนี้พี่เอามาจากเว็บไซต์ออนไลน์ป่ะหรือว่ามาจากของตัวเองนะฮะอัลบั้มของพงพัฒน์พงพัฒน์วชิระบรรจงนะครับหน้ากากร็อกในของค่ายคีตานะครับเนาะมีสังเสียมีหลายเพลงนะครับที่ร้องเอาไว้นะฮะแต่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเสียงจะแหลมนะครับแต่ว่าเสียงก็พอนะเสียงแบบมันดูถึงใจถึงดีมันดูแบบก็คือร้องเต็มเสียงฮะร้องเต็มเสียงไม่ได้ร้องแอปเสียงจะทำให้พลังมันมาเต็มดีเพลงสมัยก่อนเขาจะร้องเน้นเต็มเสียงจะแหลมจะเลิมเขาไม่ค่อยสนเท่าไหร่หรอกคอยร้องเต็มหนึ่งเสียงแต่ถ้าร้องงึมงำเนี่ยจะไม่ได้นะเธอง่ายเองครับจากไฮเปอร์ความรักจากบริสแลมครับก่อนลาจากวสันแล้วก็พระฤาษีนะครับเปิดให้ปิดท้ายเดี๋ยวมาสรุปข่าวเล่าเรื่องราวมาสักหน่อยช่วงเวลา5โมงเย็นนะครับ

พลงจากไฮเปอร์นะครับนี่คือเพลงเธอง่ายเองนะครับอย่ามาคิดว่าเคยพันผูกนะด้วยใช้กายทุ่มเทเธอมันง่ายเองนี่เขาไม่สนแล้วฮะเอาทักทายลุงดาบสลุดด้วยกันละกันนะครับจากลำพูนบอกว่าตอนนี้ฝนตกปล่อยๆเล็กน้อยใช่ไหมครับก็ดีไม่ตกเยอะเกินไปกำลังกลับใช่ไหมไปรับเด็กๆกลับจากโรงเรียนนะครับพี่เพชรฝากขอบคุณลุงดาบด้วยนะครับวันก่อนได้ชี้เป้าเรื่องอะไรนะเรื่องรองเท้านะครับที่ว่าซื้อรองเท้าวิ่งออกกำลังกายนั่นนะพี่เขาไปซื้อมาละไปดูมาหลายที่แล้วก็ถูกใจซื้อมาแล้วนะหลายก็ราคาหลักพันนั่นแหละฮะซื้อให้ลูกชายนะพี่เพชรกับน้องคณิตศรนะฮะพ่อเลี้ยงเดี่ยวตอนนี้มีแม่เลี้ยงคู่แล้วนะฮะนะครับมีแม่ใหม่ละนะเอาละครับตอนนี้เดินทางกลับบ้านกันหลายเส้นทางนะครับเย็นนี้วันศุกร์ที่4นะครับเดือนกันยายนนะครับ2569นะครับกับบรรยากาศสบายๆเย็นๆวันนี้เลยนะฮะวันนี้ไม่มีที่ไหนตกแบบเยอะๆใช่ไหมฮะนะจังหวัดไหนตกบ้างเดี๋ยวขอดูเรดาร์ตรวจอากาศก่อนนะครับว่ามีโซนจังหวัดไหนที่มีฝนฟ้าตกบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างครับพัทยาคึกคักดีไหมฮะก็เห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าบอกว่ามันก็ซบเซาไม่ใช่เหรอฮะก่อนฝรั่งเองก็ใช่ว่าจะมีกำลังซื้อนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะไม่มีกำลังซื้อที่อื่นก็เป็นได้ร้านค้าร้านอาหารต่างๆอาจจะซบเซาแต่อย่างอื่นอาจจะเยอะก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะนี่ครับกรุงเทพมหานครภาคกลางไม่มีฝนตกนะครับไม่มีเลยแต่ว่าอีสานมีนะฮะโอ้โหเยอะนะอุบลตกนะครับหลายๆจังหวัดทีเดียวนะครับแล้วก็ง่ายคืออุบลไปหลายจังหวัดเลยเอ๊พรุ่งนี้เชียงใหม่มีตกหรือเปล่าตอนนี้ลำพูนนะตกนะฮะตัวเมืองลำพูนนะฮะตกนะฮะแล้วป่าซางตกเยอะเลยอำเภอป่าซางลำพูนนะตกเยอะนะครับนะฮะส่วนเชียงใหม่ไม่มีนะครับในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่มีลำปางมีครับโปเต้ลำปางตกนะมันเหรอลำปางตกในตัวเมืองนะครับลงไปวังชิ้นจังหวัดแพร่นะฮะเด่นชัยแพร่ตกเยอะเลยนะครับสวรรคโลกนะฮะอุตรดิตถ์นะครับพิษณุโลกนะครับหลายจังหวัดเลยทางภาคเหนือตอนบนฝั่งทางตะวันออกนะฮะพิจิตรนะฮะลงมาชุมแสงนครสวรรค์นะครับท่าตะโกภัยสาลีนะฮะตกเยอะเลยส่วนภาคเหนือตอนล่างนะฮะแต่ว่าเหนือตอนบนทางดีเจนี่ไม่ค่อยมีนะฮะไม่ค่อยมีทางเชียงใหม่ทางฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวไม่แน่นะอาจจะมีก็เป็นได้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นรายงานอากาศสำหรับเย็นนี้ครับสวัสดีพี่ดวงนะฮะโอ้พี่ดวงหายหน้าไปนานมากพี่ดวงสวัสดีครับผมมาขายรถฮอนด้าเลยนะฮะแนะนำลูกค้าได้นะครับเปิดคลื่นให้เซลฟังเลยสาขาโชว์รูมไหนฮอนด้าโชว์รูมไหนอยากฟังเพลงสวนทางออลิฟออยล์เหรอฮะอ๋อไปเป็นเซลแล้วนะฮะตอนนี้ไปเป็นเซลนะฮะโชว์รูมไหนบอกด้วยนะครับพี่ดวงเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยเป็นเซลมาก่อนหายไปพักหนึ่งนะฮะตอนนี้กลับมาเป็นเซลอีกรอบแล้วนะฮะฮอนด้านะฮะนะครับพี่เพชรวัดดีเจครับมีแม่ใหม่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับขอเวลาอีกนิดหนึ่งนะฮะจะได้ไปดูแลซึ่งกันและกันนะมีแม่ใหม่แล้วนะฮะแล้วแม่เก่าเราไปไหนแซวๆนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่าพี่ดวงบอกว่าดีใจครับสาขาดาวคะนองนะฮะเครือพระราม3กรุ๊ปนะครับใครสนใจฮอนด้านะฮะรุ่นไหนติดต่อพี่ดวงได้นะฮะพี่ดวงได้นะฮะเซลหน้าตาดีร้องเพลงเก่งนะฮะร้องเพลงกล่อมได้นะฮะโวดีคุยเยอะพูดเป็นต่อยหอยพี่เพชรวันนี้จะครับแม่ใหม่กับพี่เพชรช่วยกันออกคนละครึ่งนะฮะอย่าลืมนะฮะวันที่9กับ10นี้มีงานแข่งวิ่งที่เทศบาลนครเชียงใหม่ไปให้กำลังใจลูกชายพี่เพชรได้กันละกันนะครับน้องคณิตศรนะครับ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าความรักนะฮะจากบอดี้แสลมด้วยนะฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับจะ5โมงเย็นกันแล้วนะครับฟังเพลงกันไปเรื่อยๆส่งกันฟังเดินทางกลับบ้านกันวันนี้ก็รถน่าจะติดกันหลายเส้นทางถ้าว่าเป็นช่วงเลิกงานพอดีเนาะนะถ้าว่าโซนไหนเจอฝนก็อาจจะหนักหน่อยแต่โซนภาคกลางไม่มีฝนก็ปลอดภัยดีนะฮะเพราะว่าภาคกลางนี่รถเยอะนะฮะแล้วก็เค้าเรียกว่ายังไงอ่ะรถเยอะแล้วก็สถานที่ราชการต่างๆโรงเรียนเยอะเนาะอาจจะชะลอตัวแต่ทางวันนี้มันเป็นทางอีสานแล้วทางเหนือจะมีฝนกันนะครับพี่ดวงวันดีใจครับใครสนใจฮอนด้าโฆษณาพี่ดวงหน่อยตอนนี้กลับไปเป็นเซลนะฮะเซลแมนแล้วนะฮะเซลแมนกับโฟร์แมนนี่อันเดียวกันไหมฮะคนละอันกันเนาะคนละอย่างกันนะฮะสวัสดีครับอำนาจเซลดวงครับที่ปรึกษาการขายฮอนด้าพระราม3ดาวคะนองนะฮะฮอนด้าพระราม3ดาวคะนองนะฮะให้คำปรึกษาแนะนำรถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นนะครับบริการด้วยใจโปร่งใสซื่อสัตย์ดูแลครบจบทุกขั้นตอนที่สำคัญร้องเพลงพร้อมร้องเพลงเก่งมากนะครับและมั่นมากด้วยติดต่อเซลดวงนะฮะ0646744935ครับ0646744935หรือว่าจะเป็นที่ LINE ID ก็ได้ดวง5577นะฮะ DUANG 5577นะฮะ Honda ดามา3ดาวคนองยินดีให้บริการนะครับนี่จัดหนักจัดเต็มนะฮะอันจริงๆนะพี่ดวงก็ร้องเพลงเก่งนะร้องไม่พอนะครับเคยประกวดนะฮะเคยประกวดได้เคยเจอพี่นิกเดอะสตาร์ด้วยตอนนั้นนะฮะเคยไปขึ้นเวทีด้วยกันอันเรื่องจริงนะฮะเป็นเซลล์เป็นเซลล์นะฮะนี่อัดจัดไปนะครับสุดยอดครับจัดไปนะฮะพี่โอครับสนใจรถไหมฮะพี่ดวงครับอยากได้รถฮอนด้าเทน่านะครับอยากได้ฮอนด้าเทน่าที่พี่เต๋าสมชายพรีเซนเตอร์นะครับฮอนด้าเทน่าเหรอฮะเลิกผลิตไปประมาณ20ปีแล้วฮะเลิกผลิตไปนานแล้วนะฮะเทน่าว่ะที่น้ำมันหอมๆมันนะอาจส่งให้พี่ดวงพี่โอดูก่อนนะฮะนี่เซลล์อำนาจนะครับท่านทายพี่หนึ่งใจดีด้วยกันแล้วกันนะฮะกำลังเดินทางกลับบ้านไหนใครใช้ฮอนด้าบ้างมีไหมครับใครใช้รถฮอนด้าบ้างไหมฮะรถยนต์นะฮะมอเตอร์ไซค์ก็มีเยอะนะฮอนด้านะเทน่าซูซูกิคาวาซากินะฮะเดินทางกันไปนะครับหลายๆเส้นทางนะครับฟังเพลงกันมาตอนนี้5โมงเย็นกันแล้วเดินทางกลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนนะฮะที่คุณผู้ฟังขอไว้แนวนี้ไม่มีอะไรมากนั้นคุยกันเนาะสบายๆกันนะฮะของแท้ของแท้นะฮะพี่โตเกียวเซี่ยงซิ่งนะฮะส่งขนมโตเกียวมานะครับน่ากินมากๆเลยนะอ้าวพี่โอครับตันเนอร์ส่งมาอีกละตันเนอร์นี่นานัดต่อไปศึกพรีเมียร์ลีกเอเวอร์ตันพบแมนยูไนเต็ดอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา2ทุ่มนะครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะนัดต่อไป3แต้มต้องเป็นของเราแมนยูนะฮะนี่ส่งข้อความมานะฮะวันพรุ่งนี้ก็ล้อทีมเป็ดเลยไม่เสมอก็แพ้แน่นอนครับทีมเป็ดอ้าววันพวกนี้พวกวันพรุ่งในนี้นะฮะล้อทีมเป็ดเลยฮะไม่เสมอก็แพ้แน่นอนครับดีเจเอาความมั่นมาจากไหนตะเนิ่นฮะเอามิ้นมาอีกแล้วมาอีกรอบนึงนะมิ้นมาอีกแล้วมิ้นครับพรุ่งนี้เป็ดไหมฮะวันนี้มีเรื่องผีไหมครับดีเจเดี๋ยวก่อนตอนนี้ดีเจค้างอยู่3เพลงนะมีก่อนลามีเพลงอินดี้ของพระฤาษี1เพลงแล้วก็เดี๋ยวเพลงของพี่ดวงนะ1เพลงนะครับมันถ้าเดี๋ยวจะหาสักเรื่องกันก็ได้อ่ะสักเรื่องก็ได้อยู่อ่ะมานะครับอ่ะมาต้องเคลียร์เพลงกันก่อนนะครับมินวันดีเจคือขามาถึงก็เป็ดเลยนะฮะใช่สิครับมาถึงก็เป็ดเลย

นี้คือเพลงก่อนลานะครับงานจากวสันต์แต่ยังไม่ลานะฮะตอนนี้ 5:06 น.นะครับนะอเมส่งภาพมานะครับบอกว่าตอนนี้กำลังนั่งชิลอยู่ที่คาเฟ่นะครับอยู่ที่แม่วาง Mountain View ครับบรรยากาศภูเขาสวยๆอ่างสาน้ำด้วยนะฮะที่แม่วางฟ้าครึ้มๆด้วยบรรยากาศดีๆวันนี้นะครับในหลายๆพื้นที่นะครับถ้าเมย์อยู่นะฮะเมื่อกี้พี่ตัวเล็กก็ถามมาเดี๋ยวต้องหาเรื่องหลอนมาให้ฟังสักเรื่องแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวจะขอเตรียมแป๊บหนึ่งนะครับเอาไว้งี้ดีกว่าขอเปิดก่อนลาจบแล้วใช่เดี๋ยวให้ฟังลิปออยก่อนสวนทางแล้วก็เดี๋ยวเพลงผีบ้านะไว้ท้ายรายการเลยได้ปะเพลงพระฤาษีเนี่ยนะฮะขอเอาไว้ปิดท้ายรายการเลยได้ปะเดี๋ยวคุณฟังจะลำใหญ่กันนะฮะนี่พี่เบิร์ดสันหลวงเวลาขอเพลงมานะหัดเกรงใจชาวบ้านชาวช่องกับบ้านเซลล์ขายรถก็เปิดให้ลูกค้าฟังอยู่ไปได้ยินเสียงเพลงพระฤาษีเนี่ยเขาจะปิดหนีกันก็ขายรถไม่ได้นะอาเม่เขากำลังอยู่ที่คาเฟ่นั่งชิลอยู่มาเจอเพลงฤาษีไปนี่อารมณ์เสียเลยนะฮะเออเขาอยู่ในออฟฟิศที่ทำงานกันอยู่มาขอเพลงแปลกๆขอเพลงพระฤาษีว่ะเออเขากำลังชิลกำลังแฮปปี้กับเพลงเพราะกันอยู่มาขอฤาษีร้องเพลงทักทายสาวดื้อนครปฐมด้วยกันนะฮะผมมาไหมวันนี้มานะฮะมาอยู่คืนนี้ยังอยู่นะครับคืนนี้ยังอยู่นะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้ย้ำอีกรอบพรุ่งนี้ไม่ได้เข้ามานะฮะพรุ่งนี้ช่วงบ่ายหายไปแล้วก็ขอหายไว้2วันวันจันทร์น่าจะมาไม่ทันวันจันทร์ค่อยมากลางคืนเลยแล้วกันเนาะช่วงบ่ายไม่ได้เข้ามานะครับวันจันทร์นี้ขอมากลางคืนเลยช่วงบ่ายก็ฟังเพลงยาวไปเลยวันจันทร์นะฮะแจ้งคุณฟังทราบแล้วก็ที่ดนตรีสีสันด้วยนะช่วงเช้าที่9875ที่เชียงใหม่ด้วยนะก็จะใส่เทปเอาไว้นะครับที่98.75ด้วยนะฮะส่วนที่ BP เนี่ยก็ฟังเพลงยาวไปเลยนะครับเนาะช่างเบิร์ดหัวเราะมาแล้วนะฮะอามาสวนทางก่อนมาพี่เซลดวงอยากฟังนะครับสวนทางนะครับลิฟออยเดี๋ยวขอเตรียมเรื่องหลอนก่อนนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งช่วงท้ายรายการก่อนปิดรายการ

ชื่อเพลงว่าสวนทางครับงานจากลิปออยนะครับวันนี้มีเรื่องหลอนมาให้ฟังกันเป็นเรื่องหลอนเรื่องหลอนในโรงเรียนเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยไม่ใช่เคยทุกคนก็เคยเรียนหนังสือเนาะตั้งแต่ประถมมัธยมคงจะมีเรื่องเล่าแปลกๆเคยเจอเรื่องราวแปลกๆในโรงเรียนมากมายใช่ไหมครับนะฮะเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ฟังวันนี้มิ้นเราจากดารานักร้องมีทั้งหมด2คนมีเรื่องราวของสาวยาย่าหญิงครับที่เจอเรื่องแปลกในโรงเรียนมัธยมสมัยเรียนเมื่อก่อนเอามาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องหลอนที่จำไม่ลืมตั้งแต่สมัยเรียนเลยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับจากพี่โจ๊กโซคูนะก็เป็นเรื่องหลอนที่เจอตอนสมัยเรียนมัธยมปลายเหมือนกันที่โรงเรียนที่เคยอยู่เมื่อก่อนเขาอยู่พิษโลกใช่ไหมโจ๊กโซคูนะฮะเป็นสองเรื่องหลอนๆนะฮะแล้วก็คือจริงๆเรื่องผีจริงคุณฟังครับมันไม่จำเป็นต้องเตอตัวดีใจว่าแค่ได้ยินเสียงแค่ได้กลิ่นแค่แวบๆอันนี้น่ากลัวมากนะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เจออะไรเขาเล่าเขาเจอแบบนั้นเลยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติเหนือจินตนาการนะเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังกันละกันนะครับนะสองเรื่องจากโจ๊กโซคูแล้วก็จากยาหญิงนะฮะเรื่องราวสุดหลอนที่เคยเกิดขึ้นตอนสมัยเรียนมัธยมนะครับอันนี้เกิดไว้ให้ฟังก่อนกันละกันเดี๋ยวให้ฟังสุดที่รักของออดี้ใช่ไหมฮะสุดที่รักของฉันตอนนี้เธออยู่ไหนออดี้ออดี้นะครับพี่ KW ขอไว้เดี๋ยวดูก่อนนะสุดที่รักแหละฮะเดี๋ยวเสิร์ชเพลงแป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะเชื่อว่าหลายคนอยู่โรงเรียนมันจะมีตำนานเนาะเขาจะบอกว่าเนี่ยห้องดนตรีไทยโรงเรียนเนี่ยนะครับมันมักจะมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นบางครั้งบางทีมีคนเห็นมีผู้หญิงใส่ชุดไทยเดินออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็เล่ากันไปเรื่อยๆนะฮะได้ยินเสียงดนตรีไทยดังออกมาจากห้องดนตรีนาฏศิลป์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้ยินคนอยู่ในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะมีเรื่องราวต่างๆที่เขาเล่าสืบต่อกันมาแต่ถ้าว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าใครไม่เจอคงจะไม่เชื่อนะครับว่ามันเคยมีลักษณะแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วดวงวิญญาณมีทุกที่คุณฟังฮะมีทุกที่ทุกทางเลยอยู่ที่ว่าเราจะเจอเขาไหมเนี่ยหรือว่าเขาจะมาปรากฏตัวให้เห็นหรือไม่อย่างไรนะครับก็ว่ากันไปสุดที่รักเหรอฮะออดี้ออดี้นะฮะสุดที่รักออดี้มาละนี่อ๋อมาฟังเพลงกันหนึ่งเพลงแล้วกันในช่วงนี้นะฮะอีก15นาทีเที่ยงคืนนะฮะแต่ตอนนี้อีก15นาทีจะ5โมงครึ่งนะครับ

นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าสุดที่รักครับงานจากออดี้นะครับสุดที่รักขอตอนนี้เธออยู่ที่ไหนนะครับเป็นคำถามที่อาจจะไม่ต้องการคำตอบนะครับแต่ว่าเพียงแค่รู้สึกก็เข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับนะบางครั้งบางทีบางอย่างก็ไม่ต้องการต้องการได้จากคำตอบก็เป็นได้แค่ความรู้สึกเนาะที่บอกกล่าวมาหรือว่าแค่แววตาก็รู้แล้วนะฮะ

าวแล้วครับมาถึงเรื่องราวที่เราจะมาเล่ากันดีกว่าในช่วงเวลาของเย็นนี้กับเรื่องราวหลอนนะฮะหลอนยามเย็นกันวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะกับสองนักร้องดังนะฮะคุณโจ๊กโซคูนะครับแล้วก็คุณยาย่าหญิงในสมัยตอนที่เรียนมัธยมนะฮะเอาของใครก่อนดีเอาโซคูก่อนไหมโจ๊กโซคูนะฮะนะครับมางั้นเราเริ่มเลยกันแล้วกันนะคุณฟังลองนึกภาพซิว่าถ้าตัวเองย้อนกลับไปตอนสมัยที่เราเรียนสมัยมัธยมต่อไปจะเป็นเรื่องผีนะฮะเดี๋ยวพักเพลงก่อนใครที่ฟังเพลงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมาปิดท้ายรายการนะฮะถ้าย้อนกลับไปตอนสมัยที่เราเรียนมัธยมหรือว่าประถมเนี่ยมันมักจะมีเรื่องราวหลอนๆที่เพื่อนๆเขาเล่าเนาะว่าห้องนั้นห้องนี้มีผีต่างๆมีผีนะฮะโดยมากทำไมผีต้องชอบอยู่ในห้องน้ำโดยไม่เข้าใจเหมือนกันเรื่องนี้โจ๊กโซคูย้อนกลับไปตอนสมัยที่เรียนมัธยมปลายครับตอนสมัยนั้นเขาล่ำลือเหลือเกินว่าห้องน้ำเนี่ยบริเวณชั้น3ของอาคารเนี่ยนะฮะมีคนได้ยินเสียงว่ามีคนเข้าห้องน้ำตลอดเลยช่วงเวลาโพลเพลช่วงค่ำหรือบางทีกลางวันแสกๆเลยโจ๊กโซคูนี่ก็เป็นคนตลกนะเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อผีอะไรพวกนี้นะฮะจนกระทั่งได้มาเจอกับตัวเองนะครับมีครั้งหนึ่งนะฮะมีการสอบเกิดขึ้นนะครับในการสอบมาสอบปลายภาคอะไรเงี้ยนะฮะก็มีการสอบปรากฏว่าเอ้าสอบชั้น3อาคารนั้นพอดีเลยตอนโจ๊กโซคูลืมหมดแล้วนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีผีไม่ได้สนใจเลยนะครับก็มีการสอบปกตินะห้องสอบก็มีเป็นไปด้วยความเงียบนึกภาพออกนะฮะว่าเขาจะมีการสอบเป็นห้องเรียงไปเนาะแล้วห้องน้ำมันจะอยู่ตรงบริเวณบันไดใช่ไหมฮะโรงเรียนรัฐบาลก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเดินลงบันไดปั๊บก็จะมีห้องน้ำอยู่ตรงบริเวณที่บันไดทุกชั้นนะครับวันนั้นก็ช่วงเวลากลางวันเลยฮะแต่มันมีอาการมืดๆหน่อยเพราะเป็นช่วงหน้าฝนครึ้มๆหน่อยนะฮะกำลังเข้าห้องสอบอยู่แต่ว่ากำลังจะเตรียมเข้าห้องสอบยังไม่ได้สอบอย่างเป็นทางการเพราะว่าถ้าสมมติว่าเข้าห้องสอบแล้วเขาจะไม่ให้ออกจากห้องสอบนะครับก็คือกำลังจะเข้าห้องสอบอีกประมาณสักไม่เกิน10นาทีเดินมาเข้าห้องน้ำชั้น3เพื่อนๆแต่คนกำลังทยอยเข้าไปในห้องสอบนะฮะเดินมาห้องน้ำชั้น3ไม่ได้สนใจเลยฮะมาถึงปั๊บก็ล้างไม้ล้างมือไปยืนฉี่ปั๊บปึ้งปึ้งปึ้งด้วยความที่เขาเป็นคนชอบร้องเพลงเขาก็ร้องเพลงนะร้องเพลงสักพักนึงมาอะไรครับเป็นเสียงได้ยินเป็นเสียงมันมีคนสมัยนั้นมันเป็นส้วมแบบยังไม่ใช่ชักโครกแล้วมันเป็นส้วมราดอยู่นะส้วมราดอยู่นะได้ยินเสียงน้ำราดเขาก็ใครเข้าห้องน้ำหันไปมองข้างหลังเอ้าห้องข้างหลังก็ว่างอยู่นะฮะทันใดนั้นแวบมาในหัวทันทีเลยว่าเพื่อนเคยเล่าให้ฟังนี่ว่าห้องน้ำชั้น3ห้องที่1มีวิญญาณเขาบอกว่าเคยเจอผีหลายคนเขาขานไปมองเอ้าขนลุกสู้เลยทีเดียวว่านั่นคือชั้น3และที่ห้อง1พอดีภาพที่เขายืนล้างมืออยู่อ่างล้างมืออยู่แต่ว่ามันเป็นกระจกนะฮะนึกภาพกระจกที่อยู่หน้าซิงล้างมือซิงล้างมือขันไปมองผ่านกระจกส่องเข้าไปอ่ะไม่มีอะไรนะหรือว่าห้องข้างๆหรือเปล่าก็ชำเลืองไปมองค่อยๆเดินปรากฏว่าทุกห้อง5 6ห้องที่เป็นห้องน้ำเปิดทุกห้องไม่มีใครอยู่สักคนเลยฮะแต่ยังคงมีเสียงน้ำนะฮะเหมือนก๊อกน้ำเปิดอยู่โจ๊กซูคูด้วยความอยากรู้เปิดทุกห้องเลยปังๆๆเลยฮะไม่มีใครสักห้องเลยฮะจากนั้นได้ยินเสียงขันล่วงปังในห้องที่1จากนั้นวิ่งเลยฮะเขาบอกว่าวิ่งหนีแบบสุดฤทธิ์สุดเดชอ่ะวิ่งไปแล้วก็ว่าผีหลอกนะฮะแล้วผีหลอกที่ไหนฮะนึกภาพเขากำลังเข้าห้องสอบแล้วก็วิ่งตัดในห้องผีหลอกฮะทุกห้องหันมองหมดเลยจนกระทั่งวิ่งเข้าไปห้องสอบเองอาจารย์บอกว่าอะไรนะฮะผีหลอกอาจารย์ทุกคนก็แบบนิ่งๆกันว่าอะไรกลางวันแสกๆ 8-9 โมงเช้าผีหลอกอะไรกันไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยเก็บเรื่องนี้เอาไว้นะฮะตลอดแล้วก็สอบไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเลยจนกระทั่งมีคนเริ่มสัมผัสเริ่มเห็นกันเยอะมากขึ้นในชั้น3ตรงนั้นนะฮะคนก็เลยไม่กล้ากันสุดท้ายสุดโรงเรียนก็ต้องพอเรื่องมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะคนไม่กล้าเข้าแม้กระทั่งครูยังกลัวฮะสุดท้ายก็ต้องเอาพระเอาเจ้าอะไรมาทำพิธีตามความเชื่อกันนะแต่ตอนนี้เขารีโนเวทใหม่ละนะปรับให้มันดูสวยงามแต่เขาบอกว่าทุกๆที่ฮะมันมักจะมีดวงวิญญาณเสมออันนี้คือเรื่องราวของห้องน้ำเบาๆก่อนของโจ๊กโซคูไม่มีอะไรครับมีแค่นี้สั้นๆนะฮะเรื่องต่อไปเหมือนกันครับห้องน้ำเหมือนกันยาย่าหญิงอันนี้นี่ต้องบอกว่าน่ากลัวและสะพรึงเลยนะฮะไม่ได้มาเป็นตัวแต่มาเป็นเสียงนะครับยาย่าหญิงนะฮะตอนสมัยที่ยังเป็นมัธยมอยู่นะฮะเธอก็ได้มีโอกาสได้เรียนพิเศษในช่วงเย็นมีกิจกรรมดัมเบลเยอร์ต่างๆก็ต้องอยู่ถึงค่ำถึงเย็นใช่ไหมครับก็เลยต้องอยู่ถึงเย็นเลยถึงทุ่มสองทุ่มทีเดียวนะครับในห้องที่มีการซ้อมการที่มีการทำกิจกรรมที่ในยามเย็นก็จะเป็นห้องกว้างๆนะครับทำกิจกรรมกันนะครับมีเรื่องเล่ามานะครับว่าในห้องน้ำเหมือนเดิมครับมีคนเจอดวงวิญญาณของรุ่นพี่ผู้หญิงนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วหลายปี
มาปรากฏให้เห็นบ่อยๆบ้างก็ว่าเป็นเงาดำบ้างก็ว่ามันเป็นเสียงแต่หญิงเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเคยเป็นคนตลกเป็นคนแบบดุดันอยู่แล้วฮะก็ไม่ได้สนใจอะไรเหมือนโจ๊กโซคูเลยก็เดินไปห้องน้ำเวลาขนาดนั้นก็6โมงเย็นกว่าแล้วมืดแล้วนะครับไฟทางต่างๆเปิดแล้วนะครับก็เดินไปห้องน้ำปกติห้องน้ำเป็นห้องน้ำที่เขาเรียกว่าเหมือนเดิมเป็นเรียงไปนะฮะแล้วก็เป็นห้องเป็นห้องทุกห้องเปิดหมดเธอก็ไปล้างมือตอนนั้นรู้สึกว่าอ่ะไปฉี่ซะหน่อยก็เดินเข้าไปห้องด้านในในสุดเลยนะฮะปกติคนเราเวลาเข้าห้องน้ำชอบเข้าห้องในสุดเนาะแปลกเหมือนกันนะฮะห้องในสุดเลยปิดประตูปั้งนะฮะก็นั่งฉี่ละสักพักนึงห้องข้างๆได้ยินเสียงเหมือนมีคนนั่งชะโครกมีการขยับตัวแกร๊กนะอุ๊ยมีเพื่อนมีคนอยู่ข้างๆห้องด้วยไม่กลัวผีละไม่กลัวผีละนะครับก็เลยนั่งฉี่นะสมัยนั้นไม่มีมือถือเนาะก็นั่งนิ่งๆไปสักพักหนึ่งนะฮะได้ยินเสียงคนทำเพลงยุคนั้นนี่เป็นยุค2530กว่ายุคนั้นนะฮะแล้วเพลงดังในสมัยนั้นคือเพลงของแอนเดรียเห็นเงาในตาฉันไหมนะเพลงนี้อาเมยังไม่เกิดนะครับได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งทำเพลงขึ้นมาว่าเป็นก็คือเป็นเพลงเห็นเงาในตาฉันไหมของแอนเดรียเธอบอกอุ๊ยใครร้องเพลงเพราะจังเลยคิดในใจนะฮะเป็นเสียงผู้หญิงคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นพี่หรือว่าใครสักคนหนึ่งนะฮะก็ไม่ได้สนใจก็เลยทำธุระอะไรเสร็จออกปั๊บออกมาออกมาล้างมือหันไปมองเอ้าไม่มีใครอยู่ห้องข้างๆนี่แล้วเสียงเมื่อกี้มาจากไหนด้วยความสงสัยก็เลยเปิดไปดูทุกห้องเลยไม่มีสักคนเลยทีเดียวนะครับฟังฮะตกใจเสียขนลุกสู้เลยวิ่งเลยไม่กล้าลอยรุ่นพี่ฝั่งวิ่งมาก่อนเพราะว่าตอนนั้นเป็นกลางคืนนะฮะวิ่งกลับมาที่ห้องกิจกรรมจนกระทั่งเสร็จสิ้นกิจกรรมนะฮะประมาณ2ทุ่มคุณแม่มารับกลับบ้านนะฮะก็ยังเก็บเรื่องนี้เอาไว้อยู่นะไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังยังเก็บเอาไว้เป็นปริศนาอยู่แล้วก็ลืมเรื่องนี้ไปจนกระทั่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เหมือนเดิมมีกิจกรรมลักษณะแบบนี้นะฮะที่โรงเรียนเหมือนเดิมรอบนี้เหมือนเดิมอันนั้นตอนนั้นลืมเรื่องราวนี้ไปแล้วนะครับไปห้องน้ำกับเพื่อน2คนที่เดิมจุดเดิมเวลาเดิมเลยเพราะกิจกรรมก็จะมีทุกๆสัปดาห์เว้นสัปดาห์ประมาณนี้นะฮะห้องน้ำนะฮะเพื่อนผู้หญิงไปห้องน้ำตัวยายะตัวยายะหญิงยืนรอด้านนอกบอกว่าอยู่ข้างนอกรอนะอย่างนี้ฮะเพื่อนไปนั่งฉี่ห้องน้ำห้องแรกใกล้ข้างๆกันเลยนะครับเนื่องจากว่ายายะหญิงเนี่ยเธอเป็นนักร้องอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะฮะเพื่อนก็ห้องน้ำเสร็จสิ้นปั๊บวันนี้เพื่อนออกมาข้างนอกผู้บ่าวแม่ยายะหญิงช่วงนี้อารมณ์สุนทรีนะร้องเพลงตลอดเลยนะร้องเพลงตลอดเลยนะทำไมมันร้องเพลงรอกูเข้าห้องน้ำอยู่หรอยายหญิงก็งงเอ้าเมื่อกี้เธอเป็นร้องเพลงห้องข้างๆไม่ใช่เหรอได้ยินคนทำเพลงเห็นเงาในตาฉันไหมของแอนเดรียอยู่ยายหญิงขนลุกสู้เลยเฮ้ยเธอได้ยินหรอลากแขนเพื่อนวิ่งนะฮะเก็บเรื่องราวนี้ไว้จนกระทั่งมาช่วงเวลากลางวันมาเล่าให้เพื่อนฟังเฮ้ยวันก่อนเนี่ยไปเข้าห้องน้ำเจอผู้หญิงทำเพลงเห็นเงาในตาฉันไหมแล้ววันนี้เพื่อนก็เจออีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพื่อนก็ตกใจเพื่อนมาได้ยินเสียงชัดมากเป็นเสียงผู้หญิงร้องเพลงนะฮะสุดท้ายท้ายสุดมาถึงบางอ้อนะครับว่าย้อนกลับไปนะครับเมื่อประมาณสักหลายปีก่อนที่ผ่านมานะฮะมีกรณีการเสียชีวิตของรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับเธอเสียชีวิตเขาไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตเพราะอะไรนะฮะแต่ว่าเสียชีวิตในห้องน้ำห้องนั้นและผู้หญิงคนนี้เคยเป็นนักร้องของโรงเรียนด้วยเป็นนักร้องของโรงเรียนด้วยแล้วก็เคยร้องเพลงเห็นเงาในตาฉันไหมด้วยนะอันนี้ไปถามรุ่นพี่ทุกคนรู้จักหมดเลยไม่แน่ใจว่าอุบัติเหตุหรือว่าอย่างไรแต่ว่าเขาบอกว่าเธอจะอยู่ประจำที่อาคารชั้น3ตลอดเลยและจะมีคนได้ยินเสียงเขาห้ามเพลงนี้ตลอดเลยก็เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหเห็นแล้วตกใจบอกมาเป็นเสียงเลยยายหญิงเลยเชื่อตั้งแต่นั้นเลยว่าโอ้โหดวงวิญญาณนี่เขามีจริงๆเขาเคยอยู่ที่ไหนเขาเคยอยู่กับใครเขาจะอยู่ที่เดิมถ้ายังไม่ถึงเวลาที่เขาเนี่ยจะหนีจะหายหรือจะหมดถึงหมดเวลาของเขาดังนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่ยายหญิงสัมผัสได้ตั้งแต่สมัยวัยเด็กนะครับจนถึงปัจจุบันนี้และยังจำไม่เคยลืมเลือนโอ้โหเป็นเรื่องที่ไม่เห็นไม่เจอกับตัวแต่มาเป็นเสียงแบบนี้ถือว่าหลอนนะเหมือนเราอยู่ห้องตัวเองคนเดียวนะได้ยินเสียงคนคุยได้ยินเสียงคนพูดอ่ะหลอนไหมล่ะถือว่าหลอนนะนะฮะนี่คือเรื่องของสองนักร้องที่เจอในห้องน้ำนะฮะในสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นกันอยู่แล้วคุณฟังแล้วฮะเคยเจอเคยสัมผัสลักษณะแบบนี้หรือไม่อย่างไรนะฮะเผื่ออาเมไม่รู้จักเพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงดังมากๆเลยนะฮะในยุคของปี90ยุควันดีฝันเด่นยุคสมัยก่อนนะฮะและเป็นเวอร์ชันที่หลายคนรู้จักดีเราเปิดสักหน่อยไหมมาแอนเดรียนะฮะสำหรับเพลงนี้ครับสบตาดังมากเลยวัยรุ่นยุค90ทุกคนต้องรู้จักสำหรับเพลงนี้นะครับนะฮะจริงๆมีอีกเรื่องนึงนะ
จะให้เล่าไหมเรื่องสุดท้ายปิดท้ายกันท้ายหนึ่งหมู่ว่าดีเจครับปลอมครับงมงายครับ เดี๋ยวพี่ธนพงศ์จะเปิดปิดท้ายให้เพลงพี่ธนพงศ์อ่ะพี่สวัสดิ์บอกว่าน่ากลัวมากไม่กล้าไปฉี่คนเดียวเลยก็เลยได้ยินเพลงเห็นเงาในตาฉันไหมล่ะฮะมีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวให้เล่าฟังสั้นๆเป็นเรื่องราวที่ห้องสมุดโรงเรียนนะเขามาเล่าในรายการพี่ป๋องเหมือนกันอันนี้ก็น่ากลัวนะฮะเดี๋ยวสั้นๆปิดท้ายให้นะครับเรื่องของยาหญิงที่เชื่อมาเลยละตอนนั้นก็คือเชื่อสนิทใจเลยว่าดวงวิญญาณมีจริงๆนะครับเขายังคงวนเวียนอยู่

ผู้ฟังคิดดูสิว่าถ้าสมมติว่าเรากำลังเข้าห้องน้ำอยู่ในสถานที่สักที่หนึ่งในโรงเรียนค่ำๆเพลเพล5-6โมงเย็นแล้วอยู่ดีมีเสียงเพลงคนทำเพลงมามีคนทำเพลงห้องข้างๆผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรนะครับอาเมวอร์ดิเจขาแต่ตอนขับรถกลับกลัวจะได้ยินเสียงคนทำเพลงข้างๆสิครับจะหลอนแน่ๆเลยนะครับใช่แล้วอาเมบางครั้งบางทีมันก็เหนื่อยจินตนาการนะก็เหนื่อยจินตนาการอันนี้เป็นเรื่องของยาย่าหญิงดิฉันว่าหลอนนะดิฉันว่าน่ากลัวเพราะว่าดิฉันพยายามจะลึกเรื่องราวของคนดารานักร้องพวกนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าเขาไม่โกหกหรอกเพราะพวกนี้เขาก็มีชื่อเสียงกันเนาะคงไม่มานั่งแต่งเรื่องเหมือนคนที่มาเล่าในรายการเดอะช็อคต่างๆที่พี่แจ๊คต้องบอกว่าเป็นนักเล่าไงนักเล่าแต่ว่าดาราเนี่ยเขาได้ยินอะไรเขาเล่าอย่างนั้นเขาเล่าอย่างนั้นเขาได้ยินอะไรนะฮะน่ากลัวนะฮะยินเสียงก็แก๊กนึกว่ากลัวนะมันนั่งร้องเพลงให้ได้ยินนี่หลอนเลยนะนะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องราวของยาหญิงแล้วก็โจ๊กโซคูที่อยู่ในห้องน้ำอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องครับรู้สึกว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งจะจำไม่ได้นะฮะในรายการพี่ป๋องเหมือนกันเขามาเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยที่เรียนมัธยมเนี่ยเคยคุณฟังเคยเข้าไปในห้องสมุดไหมฮะหลายคนก็คงเคยดิเจก็ชอบเหมือนกันเพราะอะไรฮะมันเงียบดีแล้วก็บางคนที่เป็นหลับก็มีในห้องสมุดของโรงเรียนใช่ไหมครับเพราะว่าบางโรงเรียนไฮโซนิดนึงมีแอร์แต่สำหรับโรงเรียนบ้านๆก็พัดลมก็เลิศหรูแล้วนะครับห้องเย็นๆเนาะนะเปิดพัดลมไม่หนังสือไม่อ่านแล้วนะครับไปนั่งแล้วก็งีบหลับนะมีคนที่เขาเล่าให้ฟังในรายการพี่ป๋องนะว่าครั้งหนึ่งนะที่โรงเรียนหนึ่งนะครับในโซนภาคกลางโรงเรียนใหญ่ของโรงเรียนรัฐบาลนะครับก็เป็นด้วยความที่ร้อนนะฮะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไงในบ่ายนี้ประมาณสักโรงเรียนปกติเขาจะเลิกประมาณ4 โมงใช่ไหมครับโรงเรียนรัฐบาลเนาะ3-4 โมงก็เลิกกันละประมาณบ่าย3 โมงไม่มีคาบเรียนละเรียนมัธยมปลายก็ว่าจะไปงีบซะหน่อยหนึ่งที่ห้องสมุดนะของโรงเรียนนะครับห้องสมุดโรงเรียนกว้างมากเลยนะเป็นชั้นหนังสือเป็นแถบนึกภาพออกเนาะที่มันเป็นชั้นสูงๆนะที่มันจะกันไว้เขาบอกเอ๊ะเราจะไปหลับดีกว่าเราจะไปหลับที่ห้องสมุดนะก็เลยไปเลือกที่ในสุดเลยมันจะเป็นโซนข้างในสุดเลยนะครับแล้วมันจะไม่มีสายตาผู้คนแล้วมีพัดลมตั้งอยู่หนึ่งอันเปิดพัดลมจ่อเลยนะแล้วก็ทำเป็นหนังสือมาวางแล้วก็ฟุบกับโต๊ะแล้วก็หลับไปเลยนะฮะก็ว่าอีกประมาณสัก1 ชั่วโมงก่อนจะเลิกงานแล้วก็จะเลิกเรียนนะครับของีบสักหน่อยดีกว่าเนี่ยก็เลยตัดสินใจเนี่ยไปยีบนะครับก็ช่วงนั้นก็ยังมีคนอยู่แต่ว่าบางคนก็เริ่มออกแล้วนะฮะเขาก็เลยหลับไปยีบไปปรากฏว่านะครับไม่รู้ยีบมีท่าไหนคุณผู้ฟังตั้งแต่บ่าย 3 กว่าเนี่ยคุณฟังหลับยาวแล้วก็คุณฟังเชื่อไหมอันนี้เรื่องนี้จะน่ากลัวนะน่ากลัวนะฮะสะดุ้งเขาบอกว่าเขาหลับไปแล้วก็กึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วก็เหมือนกับรู้สึกกำลังตื่นอยู่ดีๆเหมือนมีคุณครูหรือมีบุคลากรคนหนึ่งนะฮะใส่ชุดสีกากีนะครับเดินเข้ามาครับในความรู้สึกเขานะค่อยๆเดินเลาะมานะครับจนกระทั่งมาถึงบริเวณของเรียกว่าชั้นวางหนังสือที่เขาฟุบโต๊ะหลับอยู่แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ชะเง้อหน้าเข้ามาที่ช่องหลืบนะฮะช่องที่เป็นช่องว่างชะเง้อมามองแล้วบอกว่าละจ้องแล้วก็เรามาก้มมองเขา1 ทีแล้วผู้ชายคนนี้ในน้องคนนี้นะฮะตอนนี้เขาเป็นนักเรียนอยู่เนาะเป็นเขาสะดุ้งตื่นปุ๊บขึ้นมาเลยปรากฏว่าฟังฮะห้องสมุดมืดตึ๊บเลยทีเดียวมืดตึ๊บเลยนะฮะคุณฟังรู้ไหมว่ากี่เวลาตอนนั้นกี่โมง1 ทุ่มนะฮะคุณฟังป้าทุกเขาเดือดร้อนนะครับวิ่งนะฮะแล้วปรากฏว่าห้องประตูข้างนอกเขาล็อกแล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะที่จะว่าน่ากลัวมากนะนาฬิกาเขาที่ข้อมือมันมีไฟด้วยในเมื่อก่อนสมัยเด็กเนี่ยมันจะมีไฟที่นาฬิกาเขากดดู1 ทุ่มฮะตกอกตกใจแล้วสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือไม่มีนะไม่รู้จะทำไงวิ่งนะฮะวิ่งนะฮะนะฮะวิ่งแล้วก็เขาวิ่งไปหาสวิตช์ไฟแล้วเปิดปั๊บไฟก็ติดพอไฟติดปั๊บเขาก็ตกใจด้วยความเป็นเด็กก็ร้องไห้นะฮะพอดีว่ามีพานโรงอยู่ข้างนอกเขาก็วิ่งไปหนูนะฮะทำอะไรนะเขาก็ติดต่อนะครับไปเอากุญแจมาเปิดเด็กก็วิ่งออกมาตอนนั้นเขาอยู่บ่อปลาแล้วต้องตกใจด้วยความเป็นเด็กเขาก็ร้องไห้นะฮะก็บอกว่าตกใจมากนะฮะวิ่งออกมานะครับแล้วก็ติดต่อให้ผู้ปกครองมารับคือไปหลับนะคุณฟังฮะในบริเวณห้องสมุดนะฮะและสะดุ้งตื่นอีกทีทุ่มหนึ่งอ่ะคุณฟังคิดดูมันนานแค่ไหนอ่ะหลายชั่วโมงมาเลยแล้วโรงเรียนไม่รู้เพราะว่าสมัยก่อนกล้องวงจรปิดไม่มีการตรวจเช็คแม้ขนาดแม้กระทั่งเด็กที่เอาลืมไว้ในเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะรถตู้ยังมีเลยใช่ไหมครับก็เป็นประสบการณ์เข้ามาเล่าให้ฟังว่าเขายังจำขึ้นใจเลยตอนนี้อายุก็30 กว่าแล้วยังจำทุกวันนี้ขึ้นใจเลยแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าการหลับในห้องสมุดคือผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเขาบอกว่าเห็นชัดเลยนะก่อนที่เขาจะสะดุ้งตื่นมันเป็นอาภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นนะฮะเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
คล้ายๆใส่ชุดสีกากีแล้วเดินเขาเห็นว่าเดินค่อยเลาะเลาะเลาะเลาะไปเรื่อยเป็นเสียงรองเท้าก๊อกก๊อกไปเรื่อยแล้วมาหยุดที่บริเวณที่ชั้นวางหนังสือในสุดที่เขายืนอยู่แล้วชะโงกหน้ามามองเขาอะชะโงกหน้ายื่นหน้ามาเลยแล้วเขาสะดุ้งตื่นขึ้นแล้วตกใจนี่ตกใจทั้งสองทั้งผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ตกใจในความมืดด้วยแต่สะดุ้งตื่นมาไม่มีใครอยู่เลยนะฮะไม่มีผู้หญิงแล้วนะฮะแล้วก็วิ่งไปเปิดสวิตช์ไฟนะแล้วก็พาลงก็เห็นไงก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่แบบน่ากลัวมากเลยนะฮะเรื่องนี้นี่น่ากลัวนะที่จะว่าหลอนกว่านะเออนะฮะเพราะนั้นไหนใครเคยมีประสบการณ์บ้างถ้าจะหลับขนาดนี้นะฮะแต่คนถามว่าโรงเรียนไม่ตรวจเช็คเหรอดิฉันคิดว่ามันคงจะมีบ้างแหละที่แบบว่ามันหลงลืมเนาะแล้วเด็กบางคนก็ตัวเล็กกันเนาะเออมองไม่เห็นนะฮะนะก็นี่เป็นประสบการณ์หลอนนะจากที่เขานำมาเล่าในรายการของพี่ป๋องนะฮะเนี่ยโอ้น่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวโรงเรียนนี่มีเรื่องหลอนเยอะคุณฟังเพราะโรงเรียนนี่คือสถานที่เก่าแก่โบราณมีทั้งบุคลากรที่เป็นข้าราชการเก่าที่เสียชีวิตบางคนเป็นครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตไปนานเป็น10 20 30ปีแล้วก็มีเหมือนกันนะบางคนเป็นบุคคลที่เป็นคนงานก่อสร้างเสียชีวิตนะบางคนเป็นนักเรียนด้วยกันนี่แหละนะฮะเสียชีวิตมากมายนะนี่ก็เป็นประสบการณ์หลอนแล้วอาเมะล่ะฮะเคยถ้าเจอแบบนี้ทำไงดีถ้าจะหลับขนาดนี้นะฮะนะฮะเดี๋ยวเรื่องพี่ปอนเนี่ยวันหลังจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวหลอนประจำเย็นนี้ก็แล้วกันใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยก็แล้วกันครับคนเราเขาบอกว่าจะเจอผีนี่ก็คือช่วงกลางหลับกลางตื่นเขาจะมาให้เห็นในช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นบางครั้งเห็นเป็นเงาบางครั้งเห็นเป็นเสียงยินเป็นเสียงบางครั้งมายืนมองมาจ้องนะครับบางครั้งบางทีอาจจะมาให้เห็นเป็นตัวๆเลยนะครับอาเมย์บอกว่าดิเจขานึกถึงภาพตอนเป็นคณะกรรมการนักเรียนแล้วไปทำเวรตอนเย็นที่ห้องสมุดเลยค่ะดิเจขาเห็นไหมหลายคนน่าจะนึกภาพออกเนาะว่าห้องสมุดแล้วมันจะถ้าบางที่ก็โปร่งนะบางที่ก็ห้องสมุดก็ไม่ได้มีหนังสืออะไรมากมายแต่บางที่ที่เป็นโรงเรียนใหญ่หน่อยที่เขามีงบเยอะเขาจะมีชั้นวางสูงๆเลยที่กันกันกันกันเป็นแถวแถวนะฮะถ้าไปโรงเรียนเล็กหน่อยก็อาจจะแบบโล่งๆหน่อยนะฮะนั้นปลอดดีอยู่คนจะมองเห็นนะครับนะ

0: ได้ยินแล้วหายเหนื่อยครับเพลงจากเสือใหญ่นะครับเสือใหญ่รักสงบนะฮะทักทายพี่จุ่มด้วยกันละกันนะฮะพี่เจ๊ครับถามหน่อยฮานามินี่กลิ่นอะไรครับเฮ้ฮานามิมันเป็นกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นอะไรไม่รู้เหมือนกันเขาเก็บไว้เพื่อนนะพี่จุ่มกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มตราสิงอยู่นะฮะมีฮานามิ1ซองฮานามิกลิ่นสิงพี่แล้วมีข้าวเกี๊ยวโปเต้ด้วยนะอ้าโปเต้1อันนะฮะวางไว้อยู่นี่ก็เป็นกับแก้มเย็นนี้นะฮะคุณระวังกับฮานามิมันเป็นรสอะไรอ่ะมีพี่มนพส่งภาพมาวันนี้มีต้มยำปลาช่อนด้วยนะครับนี่ส่งมาให้ดู
1: ต้มยำปลาช่อนครับต้มยำปลาช่อน
0: นี่ต้มยำปลาช่อนนะฮะ
1: ปลาช่อนครับพี่เจ
0: โอ้น่ากินจังเลยพี่นี่กำลังนั่งทำต้มยำปลาช่อนนะฮะพี่มนพนี่ทำอะไรก็น่ากินเนาะเป็นพ่อบ้านที่ทำกับข้าวดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะค้างเพลงแปลกหนึ่งเพลงเอาไงดีเปิดไหมครึ่งเพลงได้ไหมสงสารคนฟังอ่ะครึ่งเพลงได้ไหมขอครึ่งเพลงเนาะลำใหญ่จริงๆนะฮะมันมีเพลงของฤาษีที่ดีเจเคยเปิดไปวันก่อนจำได้ไหมครับเพลงฤาษีที่ช่างเบิร์ดสันขวานเขาอยากฟังนะฮะขอมาเพลงแปลกเอาสักครึ่งเพลงก็พอป่ะรับขออนุญาตนะเพลงเนี่ยได้ยินแล้วหายเหนื่อยเพลงเพราะนี่เขายาวแค่4นาทีเพลงเห็นเงาในตาฉันไหมเขายาวแค่4นาทีแต่เพลงตะลือสีนี้เสือกอุ๊ยเสือกขออภัยขอถอนคำพูดนะฮะเผือกยาวต้อง6นาทีคือทำมายาวเพื่อนะฮะ
2: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: และเพลงก็ใช่ว่าจะดีด้วยนะฮะเพลงพาเป็นไบโพล่านะฮะจำเพลงนี้ได้ไหมครับที่จะเปิดวันก่อนที่จะจบบทวันนั้นนะฮะที่บทให้ฟังฮะและทำยาว6นาทีเพลงเพราะเขายาวแค่4นาทีนะฮะเอาไป2นาทีพอนะฮะเอาไป2นาทีพอเนาะปวดหัวมากเลยปวดหัวกับช่างเบิร์ดสันหลวงนะฮะ

พอเครื่องเดียวพอเนาะอากลิกานะจ๊ะดีเจพยายามช่วยสุดฤทธิ์ให้เสียงมันเพราะนะดีเจใส่เอ็กโคเข้าไปนะฮะใส่เอ็กโคไปให้มันกังวานมันเพราะนะคือพยายามช่วยสุดฤทธิ์คือช่วยให้มันเพราะที่สุดอะฮะให้มันฟังแล้วมันละมุนมันเพราะที่สุดอะเท่าที่จะทำได้ปรับเสียงให้เติมเสียงเอ็กโคเข้าไปเพิ่มความกังวานให้มันดูเพราะขึ้นเพื่อจะไม่ให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นั้นต้องลำคาญนะฮะ เพื่อจะไม่ให้ลำคาญแต่เนื้อหามันดีนะแต่เสียดายคนร้องเป็นผีบ้าไปหน่อยนะฮะปิดพอครึ่งเพลงพอนะฮะครึ่งเพลงพอนะฮะถ้าใส่เสียงม้าเข้าไปจะเหมาะมากครับดีเจเอาเสียงม้าเหรอครับอาปิดตอนท้ายก็ได้เอามาเออเนี่ยเสียงม้าตอนท้ายก็ได้เอามาเอาไหมดีเจครับปิดหรือยังคะดีเจโกหกพอได้อยู่เนาะแต่ว่าดีเจว่าเปลี่ยนสไตล์การร้องใหม่คือเอาแบบเนี้ยเอาอะคูสติกนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนการร้องธรรมดาให้เป็นร้องธรรมดาพอไม่ต้องแบบอากาลิโก้ไม่ต้องไปใส่เอาบกปกติพอดีเจว่าเลิศเลยนะฮะลองไปเปลี่ยนใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครูสลาแนะนำว่าให้เปลี่ยนการร้องใหม่นะครับนะฮะครูสลาไม่ชอบเวอร์ชันนี้นะฮะ ครูสลาว่าเป็นเนื้อหาดีแต่คนเนื้อแต่คนร้องไม่เวิร์กนะฮะ อารมณ์เดียวกับเป้อาระประมาณนั้นแหละพี่ปอนอารมณ์เดียวกับเป้อารักนะครับทักทายดังแชทอันนั้นเลยอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรอ่ะสวัสดีครับผมสมาชิกใหม่อส100ครองใหญ่104ครองใหญ่ครับ141104ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับตามมาฟังทักทายนะครับมาดิจะลารายการแล้วนะจะ6โมงเย็นแล้วนะครับอ่านว่าอะไรพี่เนี่ยอ่านว่าอะไรอ่ะหลวงจริงจินทวงจินลวงจินทินอ่านไม่ออกนะฮะทักทายด้วยกันละกันนะครับมาปิดท้ายรายการดีกว่าเย็นนี้นะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันพอละนะฮะโอเคครับตอนนี้จะเข้า6โมงเย็นแล้วเดี๋ยวส่งคุณฟังไปทานข้าวกันเนาะส่งเราไปทานข้าวกันส่งฟังไปพักผ่อนกันนะแม่ว่าจริงๆค่ะเปลี่ยนคนร้องใหม่จะเวิร์กมากเลยค่ะให้เจนซีร้องดีกว่าเนาะให้เจนซีร้องดีกว่าแล้วเจอกันใหม่กับคุณชูรีแท็กด้วยนะฮะกับคุณร้านยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ร้านจะยาวด้วยอย่างนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดี

ายังเฟรมไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 0840 045 6862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

เลยครับทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะฮะกับเพลงเพราะที่พร้อมเสิร์ฟให้ฟังกันในคืนนี้ฮะคำน้ำเน่ากับพี่จบไปคำรักของเธอเหมือนกับคำน้ำเน่านะฮะวันนี้เจอกันวันศุกร์ Friday นะครับวันนี้วันศุกร์ที่4นะฮะวันนี้วันศุกร์ที่4เดือนกันยายน2569คืนนี้เป็นไงบ้างแต่ละจังหวัดมีฝนฟ้าอากาศตกไม่เอ่ยโอ้โหทักทายกันมาเพียบเลยพี่เนสฟังอยู่นะครับพี่ปิยะเอสศรีราชาโฮเทลทักทายครับเป็นไงบ้างศรีราชาอากาศดีไหมฮะขอเพลงให้ท่าแบทเชอร์เหรอพี่เดี๋ยวเล่นให้ฟังแล้วกันอ่ะนะมารายงานตัวกันมาคืนนี้ครับทักทายทางบุญทริกด้วยบุญทริกเดือดรมนาจรวยนะครับน้ำยืนนะฮะทางลาวใต้ที่ FM 90 MHz นะครับทักทายไซรีโมจิด้วยกันละกันฮะวันนี้ฝากเพลงมาแล้วนะฮะทักทายออยลี่ด้วยกันละกันฮะออยลี่ส่งอะไรอย่าส่งข่าวมาหรอแล้วก็พี่เฟิร์สชลบุรีทักทายยามค่ำคืนครับอย่าบอกให้ฉันไปรักคนอื่นของสไตรเกอร์โอ้วงนี้ก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานานเลยนะครับพี่โอทักทายแล้วกันนะฮะพี่โอมาตั้งแต่เมื่อกี้ละสวัสดีทักทายยามค่ำคืนนะฮะมาวันนี้ปลอจะมาไหมนะมาร์คคุงฟาร์มไก่สวัสดีฮะบอกว่าตกใช่ไหมครับเชียงใหม่ไม่ตกนะมาร์คคุงนะฮะแต่ว่าดีเจไม่ทันจริงๆเลยว่าจะไปพรุ่งนี้ก่อนนะไม่ตกแต่ว่าไม่ทันตอนแรกว่าคืนนี้จะไม่ได้จัดรายการว่าจะเดินทางไปธุระป่าปังต่างๆแต่ว่าไม่ทันทำหลายอย่างไม่ทันก็เลยพรุ่งนี้ค่อยไปแล้วกันนะฮะตอนนี้ไม่ตกพี่แต่ว่ามาร์คคุงแต่ว่ามันตกที่อื่นรู้สึกว่าที่ลำบางปางจะตกนะโปเต้สีแชทนะครับมาแล้วใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้ PC Sound Design นะครับนะครับกับเพลงที่อยากฟังกันในค่ำคืนนี้เลยนะฮะอยู่ด้วยกันทุกนี้กับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันนะเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆครับเลือกซิมจาก True และ Detect ได้เลยนะมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันนะครับนะฮะสวัสดีพี่อันน้อยตัวร้ายด้วยกันละกันครับมาเดี๋ยวใครจะหน้าไม้ทักทายได้เลยนะฮะพรุ่งนี้จะมีบอลแข่งขันใช่ไหมวันนี้น่าจะมีทีมแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยมาขิงขาตะไคร้กันนะถ้ามีก็ทักทายกันได้จะได้คึกคักกันนะฮะนะฮะสีชัดบอกว่าฝนตกมาไม่หายใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะขอเปิดดูเรดาร์ตรวจอากาศก่อนครับว่ามีจังหวัดไหนฝนตกบ้างเอ่ยในค่ำคืนนี้นะครับหรือมีหรือไม่เพราะว่ากรมอุตุเขาบอกว่ามันจะมีนะครับมีบางโซนอ๋อโซนอีสานนะฮะอุบลนะฮะตอนนี้จะหนักอยู่แถวสุรินทร์ศรีสะเกษพวกนี้นะครับอีสานบางพื้นที่นะครับชัยภูมิขอนแก่นชุมแพนครศรีนครราชสีมานะฮะทางภาคเหนือก็จะมีแถวโซนของทางตอนเหนือขึ้นไปฮะเชียงดาวพร้าวชัยปราการตกหนักเลยแต่ในเมืองเชียงใหม่ไม่ตกนะฮะลำพูนเล็กน้อยมาทักทายคืนนี้นะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในคืนนี้เลยนะครับ0840456662เดี๋ยวใครจะทักทายหน้าใหม่เดี๋ยวมาเซย์ไฮกันได้เลยเดี๋ยวใครจะทักทายกันหน้าใหม่นะครับเดี๋ยวลงมาทักทายกันได้เลยครับรอทาง YouTube มาสักพักหนึ่งนะฮะวันนี้วันศุกร์นี่ร้านอาหารร้านเหล้าต่างๆน่าจะคึกคักกันเนาะนั่งชิลต่างๆ

0: งนี้นะครับจากนี่เลยนะครับวิวนะครับเพลงที่มีชื่อว่าเข็มซ่อนปลายจำวิวได้ไหมวิวที่ร้องเพลงเหมือนนางกบในกะลาอ่ะเหมือนนางกบในกะลาที่ปิดตาฉันเอาไว้นี่เป็นเวอร์ชันร้องสดนะฮะศิลปินในยุค90 2000หลายๆคนนี่เรียกว่ามาทำช่องตัวเองใน YouTube มาทำช่องตัวเอง YouTube เอาเพลงเก่าๆที่เคยร้องเนี่ยเอามาร้องใหม่ในเวอร์ชันโคเวอร์นะฮะมาทักทายคืนนี้นะครับออยลี่มาแล้วนะฮะวันนี้อะไรฮะคุยเรื่องอะไรกันอยู่มาใครได้มาทักทายกันได้เลยคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะ0840456862วันนี้พี่อันบอกว่าดีเจครับขอเพลงหน่อยอันน้อยตัวร้ายพี่อันอุทัยธานีนะฮะบอกว่าดีเจครับฝากหนึ่งเพลงเพลงวงกลมแล้วกันนะของบัวชมพูฟอร์ดเป็นวงกลมวงหนึ่งใช่ไหมเอ้ามาแล้วอย่างไววันนี้สายมาอย่างไวฮะมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ทำไมเสียงแบบนั้นล่ะครับ
1: โอ้ยเป็นไข้ไม่สบาย
0: นั่นไงขาดความอบอุ่นแล้วไปโดนอะไรมาฝน
1: ใช่ครับผมอะโดนฝนเนี่ยโดนทิ้ง
0: โดนทิ้งเหรอฮะไม่ใช่โดนเป็ดใช่ไหมครับอุ้ย
1: อย่าพูดเรื่องเป็ดเขาจะสะกดคำว่าชนะเป็นหรือเปล่าคืนนี้น่ะ
0: รอดู
1: มันสะกดยากขนาดนั้นเลยเหรอคำว่าชนะน่ะ
0: นั่นน่ะสิ
1: อ๋อรอหายไปไหนโน
0: ่มาอยู่แอบซุ่มฟังแหละ
1: โอ้ยถ้าสะกดคำว่าชนะไม่เป็นมานี่จะสอนให้เอาสะกดยังไง
0: อ๋อเหรอครับ
1: บอกก็ด้วยนะ
0: ฝากบอกน้องหัวร้อนนะปอลอนะ
1: ปอลอคำว่าชนะมันสะกดยากใช่ไหม
0: นั่นสิ
1: วันนี้อยากจะขอเพลงลูกทุ่งนะดีเจวีนะ
0: เพลงอะไร
1: เพลงแรกไอเลือกรักเธอ
0: พงศิษฐ์คำพี
1: ใช่เพลงที่สองวันคิดฮอตเดย์
0: อ๋อเพลงนี้พอลองสะท้อนได้ไหมครับ
1: ไม่อยากร้องครับกินใจ
0: กินอกกินใจได้เดี๋ยวเปิดให้ฝากอะไรถึงปอลอยไหมฝากเลยไหม
1: โอ้ยปอลอไม่ฝากหรอกครับเดี๋ยวให้เขาสะกดคำว่าชนะเป็นก่อนค่อยมาพูดกัน
0: ได้สิโอเค
1: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากพี่ใหม่ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีขอรับเอาละพี่โอครับสกดคำว่าพี่โอนี่ก็ลิเวอร์พูลเหมือนกันนะพี่โอในช่วงหลังมันจะเริ่มแรงขึ้นนะครับมาพี่น้องของร่อนครับสกดคำว่าชนะเป็นหรือเปล่าพี่ใหม่เข้ามาท้าพี่ไก่ครับพี่ไก่วะพี่เก่าเข้ามาท้าขนาดนี้แล้วนะต้องหน้าใหม่แล้วนะนะฮะต้องหน้ามาละสายมันหน้ามันหน้ามันโหนนี่ไม่รู้เรื่องบอลอะไรกับชาวบ้านสักอย่างเนี่ยดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดีเจวิน
0: สวัสดีครับ
2: ด
0: ีเจวินครับ
2: วันนี้ลิเวอร์พูลแข่งครับดีเจวิน
0: เขาแข่งวันพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอฮะ
2: เออผมเห็นมันบอกว่าตีหนึ่งวันเนี่ย
0: อ๋อ
2: พรุ่งนี้เหรอไม่พรุ่งนี้เหรอเพื่อผมเห็นผมมีแอปดูบอลไงผมเสร็จเดือนละร้อยเข้าบ้าน
0: อ๋อเหรอ
2: ธรรมดามันบอกว่าตีหนึ่งคืนนี้ผมไม่รู้น่าใช่ผมไม่รู้หรือพรุ่งนี้ไม่รู
0: ้พี่โอส่งตารางมาหน่อยเร็วเออนะฮะได้ครับนี่ไงมามาแล้วน้องดอนมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวเจอกันค่ะปอลอร์ลิฟผู้ยิ่งใหญ่เออนะฮะ
2: อ๋อคืนนี้ใช่ไหมครับ
0: เออไม่รู้เหมือนกันแต่รอติดตาม
2: อันนั้นผมเด็กแมนยู
0: พี่เป็นอะไรเป็นชอบอะไรหรือไม่สนใจแล้วจัง
2: ผมเด็กแมนยู
0: เด็กแมนยูจริงเหรอฮะ
2: จริง
0: จริงเหรอไม่น่า
2: ชอบตั้งแต่เด็กแคมป์แล้ว
0: หรอชอบอะไรในแมนยูบอกให้ฟังหน่อย
2: ชอบแบบตอนที่ว่าตอนที่เซอร์เขาทำทีมอะตอนนั
0: ้
2: น
0: อ
2: ะมันน่าดู
0: อ๋อตีสองเออครับเออฮะชอบแมนยูนะครับแล้ววันนี้จะขอเพลงอะไรเด็กแมนยูฮะ
2: ขอเพลงเท้าฟ้าเปเปอร์ก็ได้ครับ
0: ได้เพลงนี้ความชิวๆดีเนาะ
2: ครับผม
0: ฝนตกไหมบ้านปง
2: ไม่ตกครับไม่ตก
0: ไม่มีเลยนะ
2: ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวเปิดให้นะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะหนุ่มวินเทจขอเพลงดังนกเจ็บนะฮะเอาเวอร์ชันไหนครับอ้อนลักขณาหรือว่าชั้นต้นฉบับฮะมาใครจะได้ไมค์มาเร็ว0840456862ถ้าขอมาก่อนก็เดี๋ยวจะได้ใส่โปรแกรมไว้เลยจะต้องไม่ต้องดึกเกินไปอย่างน้องน้องเดี๋ยวเขาจะพักสายตาซะหน่อยน้องน้องคืนนี้น้องน้องจะพักสายตาไหมเพราะตีสองเดี๋ยวก็แป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะเอาบีบีมาแล้วสวัสดีบีบีจ้าสวัสดีค่ะพี่วินหนูมาแล้วจ้าหนูพักกายพักใจมาแล้วเอาทุกอย่างทิ้งไปทิ้งทะเลหมดแล้วค่ะปิดทุกอย่างปิดการติดต่อสบายดีนะคะขอเพลงหน่อยละกันเพลงไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะบีบีนะฮะสวัสดีครับพี่ออฟฟังดีเจทางโทรศัพท์อย่าไปฟังในลำโพง นั่นไปฟังในนู่นอีกนะฮะไปฟังในลำโพงบลูทูธอีกออฟทอลออฟทอลอฮัลโหล123
3: ครับทอลอ2อะไรไงตัวครับ
0: ฟังใน
3: ฟังเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพลงอะไร
0: เมาเหล้าอีกละเ
4: ออ
0: มาฟังในโทรศัพท์มาฟังโทรศัพท
3: ์แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขออย่าครับ
0: ไปปิดลำโพงก่อนเสียงมันสะท้อนเออมาอย่างเอ่ย1 2 3 1 2 1 2 1
3: อูฟอร์ดเหมือนเดิมอูฟอร์ดเหมือนเดิม
0: อูฟอร์ดมาได้ว่าขอเพลงอะไรครับฮะไม่ได้ยินดี
3: อะไรก็ได้ดีเจให้อูกับฟอร์ด
0: อ๋ออูกับฟอร์ดอีน้อนะได้ได้ได้เดี๋ยว
3: วอมก่อนวอมก่อนวอมก่อน
0: เดี๋ยวเปิดเถอะอย่าไปกิน
3: สะดวกครับสะดวกครับสะดวกครับ
0: เออได้กินเหล้าอะไรกันนักกันหนาทุกวันนะฮะ
3: มันไม่ได้ดื่มครับไม่ได้ดื่มครับ
0: อันนี้เสียงไม่ดื่มนะเสียงไม่ดื่มมีขนาดนี
3: ้สแตนบายครับ
0: ออฟทอลอกินเหล้าดีขนาดอย่างอัน
3: ไม่ครับไม่ครับผมคร
0: ับ โอเคสวัสดีเอามานะครับสวัสดีพี่อันนี้อ่านว่าอะไรครับแป้นเหรอครับอ่านว่าอะไรอ่ะ P H A N แป้นหรือพานพานฟานฟานเหรอครับขอเพลงรักของเงานะฮะเอาแป้นแป้นนะฮะแป้นบอกว่าขอเพลงรักของเงาด้วยนะครับมาหน้าไมค์มาเร็วเลยนะฮะสุวิมลบอกว่าสวัสดีวันศุกร์หันษาค่ะขอเพลงฝันกลางวันของไบโอนี่ใช่ไหมฝันกลางวันใช่ไหมครับมาเดี๋ยวหาให้ฟังนะครับมีสายไหมครับเดี๋ยวรอสักครู่วันนี้ตีสองนะครับวันนี้ตีสองนะฮะจะมีการแข่งขันนะอ๋อตื่นตีสองมันก็คือวันเสาร์แล้วไงฮะนะ Ipswich Town นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับตอนเวลาตีสองนะฮะเท่าไหร่ดีหรือเชียร์ทีมไหนนะฮะนะครับนี่พี่โอส่งตารางมาให้นะฮะ และตั้งลงทุนตั้งนาฬิกาปลุกด้วยนะลงทุนโอ้โหนะฮะนี่เขาเรียกว่าเป็น FC ตัวจริงเลยนะเนี่ยนะฮะมางั้นเราฟังเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อมาเดี๋ยวใครจะหน้าใหม่ในช่วงหน้ามารับสายกันต่อนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยแล้วกันนะฮะอู่โฟสก็เพลงแสงและเงานะครับแสงและเงาที่ไม่เมาใช่ไหมแหมมาเปิดเพลงกันต่อดีกว่ามีเพลงร็อกหนึ่งเพลงครับของ Better ที่ฝากมาด้วยสวัสดีพี่กบทรงชัยนะครับหม้อชาบูหม้อมาแล้วนะฮะชิคๆหนึ่งเพลงกับ Better นะฮะคุณผู้ฟังครับ

0: ลงให้ท่าครับจากแบทเชอร์มันๆหนึ่งเพลงกระแทกอารมณ์กันหน่อยนะฮะมาท้าทายกันช่วงนี้มาคาจาน่าใหม่ต่อตอนนี้ก็ดีเจกำลังไล่เรียงคิวเพลงกันอยู่คืนนี้ที่ขอบาร์นะนี่เพลงสาวๆเนาะมีบัวชมพูมีไบรโอนี่มีอ้อนลักคณามีอูโฟสมีพงศิษฐ์คัมภีร์มีเบียร์พร้อมพงมีสไตรเกอร์ด้วยนะฮะที่ฝานเข้ามาจะไล่ฝานมีท้องฟ้านะฮะนะครับ0840456862นะฮะมีรักของเงามีหลายๆเพลงเลยนะฮะเดี๋ยวทยอยเปิดให้ฟังกันในช่วงเวลานี้เลยครับเอาสายมาแล้วมาละสายนี้นะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงส์ล่อนรายงานตัวค่ะ
0: เสียงแจ่มมากเลยครับ
1: ก่อนอื่นนะคะพี่สนแรงๆเน้นๆหนึ่งแก้วเลยนะคะ
0: จ้าขอกระแทกเลย
1: พี่วินคะคืนนี้ตี 2
0: ครับ
1: หงส์แดงลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษอะค่ะ
0: ครับ
1: จะบุกไปถล่มมากค่ะอีสวิตนะคะพี่วิน
0: โอ้โห
1: ถล่มได้แน่ๆค่ะสัก70นะคะพี่วิน
0: โอ้โหเอา7เลยนะไม่ขึ้น8เลยฮะขึ้น
1: 7พอค่ะต้องมีนะคะสกอร์ในยอดฮิตค่ะพี่วิน
0: คือเสิร์ชใน Google ยังเจออยู่เนาะ70ในตำนาน
1: ใช่ค่ะใครจำได้บ้างคะ70สกอร์นี้ค่ะ
0: ทุกคนจำได
1: ้ ขนาดทีมกากาค่ะยังชนะอีสวิตไป 5-2 เลยค่ะพี่วิน
0: ตายแล้ว
1: แล้วทำไมทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษจะทำไม่ได้คะพี่วินทำได้อยู่แล้วค่ะ
0: สุดยอดคืนนี้เราติดตาม
1: ขอเพลงค่ะพี่วิน
0: ไม่ฝากถึงพี่ใหม่เลยเหรอฮะเมื่อกี้เขาแซวเรานะ
1: พี่ใหม่นี่ใช่ที่คนที่เชียร์ทีมกักกากไหมคะพี่วิน
0: คนเดียวกันนั่นแหละ
1: คนเดียวกัน
0: ใช่ใช่ใช่คนเดียวกัน
1: คนที่โทรมางุ้งงิ้งเมื่อกี้นะที่บอกโดนทิ้งอะไรเนี่ย
0: นั่นแหละโดนหลอกโดนหลอกหลายอย่าง
1: โดนหลอกอีกแล้วหรอคะพี่ใหม่
0: ใช่2 รอบอ่ะคิดดู
1: เอาอีกแล้วหรอ
0: ใช่ดวงสวยมากต้องไปทำบุญนะฮะ
1: ใช่ค่ะต้องไปทำบุญเยอะๆนะคะพี่ใหม
0: ่และล่าสุดก็ป่วยด้วยไม่สบายเป็นหวัดอีกขาลง
1: ตอนนี้โควิดระบาดค่ะพี่
0: ใช่ใช่เดี๋ยวระวังนะพี่ใหม่นะขอเพลง
1: ขอเพลงสัมผัสรักของโบกี้ไลออนค่ะพี่วิน
0: ได้เลยครับ
1: แล้วก็ฝากทักทายผู้ชายทุกคนในคืนนี้นะคะ
0: FCทุกคนนะครับ
1: ค่ะคืนนี้นะคะอย่าลืมนะคะตี 2นะคะ
0: แล้วเราจะหลับก่อนไหมหรือว่าอยู่ยาวเลย
1: อยู่เลยค่ะพี่วิน
0: แล้วก็ฝาก
1: พ
0: ี่
1: ว
0: ิน
1: ไปได้เลย
0: มันก็ไม่ดื้อเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: จ้าโอเค
1: ปอลอนะคะ
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
0: สุดยอดครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับชอบมากเลยวันนี้เสียงดูแบบดีดาแฮปปี้มากเพราะว่าศึกใหญ่ใหญ่แดงเดือดเนี่ยเขามักจะมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนาะพี่สนมาแล้วนะฮะอดีเจครับฝายหนองหงร่อน1แก้วมาเดี๋ยวแดนนี่จะขอเปิดเสียงนะมาใครจะได้ไมค์มาเลยนะฮะ0840456862นะครับมาทักทายกันได้คืนนี้เดี๋ยวมาทักให้หมดเลยเดี๋ยวค่อยเขาเรียกว่ามาเปิดเพลงยาวๆกันนะฮะ1แก้วครับ1แก้วนี่มาละโอ้โหนะฮะนี่นะฮะกระแทกโอ้โหนะฮะสวัสดีครับ
2: มันล่าแล้วสายเมื่อกี้
0: อุ้ยมั่นจริงเลยครับมาร์คคงแต่ชอบเสียงมากวันนี้ดีดามากเลยน้องของร่อนเนี่ยมาร์คคงว่าไงคืนนี้
2: ก็ไม่รู้นะว่าจะดีดาได้อีกกี่ชั่วโมงเพราะเดี๋ยวตี 2ถ้าบุกไปโดนม้าม้ากระชือก็อาจจะหายยาวก็ได้นะ
0: เอาละฮะเข้าผ่ายแล้วหรอไม่รู้แล้วคิดว่าผลจะเป็นไงเราไม่รู้เนาะบอกไม่ได้นะฮะ
2: ไม่รู้บอลกลมๆบอกไม่ได
0: ้นักคุงใช้ทีมไหนครับ
2: ของผมคู่วันอาทิตย
0: ์อ๋อวันอาทิตย
2: ์วันอาทิตย์4:30เจอกับแชมป์เก่า
0: แต่อย่างมาร์กนี่ไม่ได้เล่นอะไรเนาะแค่เชียร์เฉยๆใช่ไหมฮะไม่ได้เล่นอะไรเนี่ยเน
2: า
0: ะ
2: เล่นครับเชียร์เฉยๆ
0: บ้านรวยอยู่แล้วนะฮะ
2: เล่นทำไมให้มันเสียสุขภาพจิต
0: นี่เห็นไหมเป็นคนดีเห็นปะเหมือนว่ากำลังว่าใครเลยนะ
2: ใครเลยว่าใคร
0: อ๋อหรอ
2: ผมก็เป็นแจ้ง
0: ความ
2: เฉย
0: โอเควันนี้จะขอเพลงอะไรไหม
2: ขอเพลงอะไรนะพอได้ยินเสียงมันหนักก็ลืมชื่อเพลงเลย
0: เห็นไหมพอได้ยินเสียงแบบน้องหงส์ร้อนปั๊บมันเรียบร้อยเลยให้เวลานึกก่อน
2: ขอเป็นที่ที่ปลอดภัยของ yesterday แล้วกันครับ
0: ได้เลย
2: แล้วก็ใครขอเป็นใครสักคนของฟีบงกฎ
0: ฟีบงกฎนะ
2: ใช่ครับ
0: ขอบคุณเดี๋ยวหายฟังนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับนะต้องทักทายหนุ่มด้วยกันแล้วกันนะฮะ มาร์คคงไม่ใช่คู่แข่งไม่ได้เกลียดกันเอาก็เลยไม่ได้แบบดีดานะฮะนะครับพี่โอว่าไงพี่ดานนุ่มบอกว่าดีเจครับแน่ใจเป็นแฟนหงยังไม่แน่ใจเลยพี่หนุ่มนี่ก็ทนายเขาก็อะไรนะก็หงนะฮะพี่โอว่าไงอ่ะส่งอะไรมาเมื่อกี้ดีกว่ามีอิสัยไหมเขาถ้ามีสายทายมาเลยนะฮะคนน่ารักนิสัยดีที่เกลียดแมนยูอะไรเนี่ยนะฮะยิ่งใหญ่กว่าแมนยูแน่นอนถ้าแมนยูไม่แถอุ้ยพี่โอ้แรงมากเลยยิ่งใหญ่กว่าแมนยูแน่นอนถ้าแมนยูไม่แถนะฮะนะครับนะฮะอามิซายไหมครับนะฮะนั้นมีจะเปิดเพลงเด้อนะฮะเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงกันต่อนะคืนนี้นะจะแขวะอะไรกันเต็มที่นะฮะเชลซีได้ดีเพราะชาเบียบอนโซค่ะดีเจขาดีเจวินเขาเรียกว่าติดปลายนวมค่ะลุ้นดีอ๋อมาคุงเขาเรียกว่าติดปลายนวมเขาเรียกว่าติดปลายนวมหรือยังสวัสดีพี่เอ็มอรัญญวาสีด้วยกันรายการทักทายนะครับหายหน้าไปหลายคืนเลยทีเดียวพี่เอ็มอรัญญวาสีนะฮะนะครับวันนี้พี่สนบอกว่าดีเจครับวันนี้กินเป็นกับแกล้มลาบหมูคั่วครับอร่อยมากเลยโอ้โหมามางั้นเดี๋ยวเราเปิดถึงต่อพี่สายเข้ามารับสายมาต่อยสักสายดีกว่ามานะฮะ
3: ฮัลโหลหนึ่งสอง
0: ฮัลโหลหนึ่งสองสาม
3: ครับผมขอเพลงครับ
0: เพลงอะไรครับ
3: ขอเป็นที่กรรมไม่ได้หรอกของพี่เจ็ดครับ
0: ทิ้งกันไม่ได้หรอกนะ
3: ครับผม
0: บอกพี่ออฟอย่ากินเหล้าเยอะ
3: ครับผม
0: กินเหล้า
4: เอาอย่างเอาอย่างก็ได้เหรออ
5: ันนี้มอให้น้องเมลอนว่าแฟนเมซี่ครับ
4: น้องหลอน
0: น้องหลอน
4: น
0: ้
4: องเมซี
0: ่แมซี่น้องหลอน
3: ครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผม
0: แมนเชสเตอร์ซิตี้โอเคครับผมโอเคสวัสดีครับยศเล่าตึงวันนะฮะพี่ใหม่บอกว่าทีมงานพูดไม่ชัดนะฮะน้องคนนั้นมาอยากฟังเสียงจะมานะเอ้าพี่ใหม่ไม่ฟังหน้าไม่กี่หรอเดี๋ยวรีลันให้อีกรอบหนึ่งก็ได้พี่ใหม่ไปไหนมาอย่าบอกนะว่าไปฟังที่อื่นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวรีลันให้อีกรอบหนึ่งเมื่อกี้อาจจะไปเข้าซ่วมอยู่นะฮะไม่ได้ยินเสียงน้องของร่อนนะได้ยินไหมพี่ใหม่ได้ยินเสียงน้องร่อนหน้าไม่กี่ป่ะหรือว่ามันดีเลย์ป่ะเมื่อกี้นะฮะแน่ใจว่าจบฤดูกาลเหนือกว่าแมนยูแน่นอนเพราะว่าลิเวอร์พูลตอนนี้รวยมากอยู่แค่ว่าจะเจอผู้จัดการทีมไม่ใช่หรือเปล่าอันนี้พี่โอเขาวิเคราะห์มานะฮะเพราะลิเวอร์พูลตอนนี้คือรวยมากอยู่แค่ว่าจะเจอผู้จัดการทีมไม่ใช่หรือเปล่าวัยรุ่นสายหลอนนะมา

0: พลงว่าวงกลมนะครับมาจากบัวชมพูนะครับวงกลมนะฮะวงกลมไม่ใช่วงเหลี่ยมนะไม่ใช่เหลี่ยมแบบกระติกนะฮะอุ้ยกระติกพี่โอ้กระติกนะฮะเดี๋ยวจะรีลันให้อีกรอบนึงพี่ใหม่เมื่อกี้มันเข้าไปตอบมันเข้าไป TikTok มาลำใหญ่มากเลย TikTok นะดีเจวินขอให้คุณฟังปิดเสียงให้หมดนะฮะปิดออโต้ห้ามเปิดอัตโนมัตินะลำใหญ่มันเป็นแอปที่แบบไปกวนเสียงแอปอื่นมากเลยนะครับ คือแบบเวลาเราเปิดฟังวิทยุออนไลน์ในแอปนี่เนาะเราเปิด TikTok ปั๊บเพลงในแอปมันดับไงและพี่ใหม่ก็ไม่ได้ยินเสียงน้องของรอบเมื่อกี้เดี๋ยวจะรีลันให้อีกรอบนึงก่อนที่เพลงจะเปิดรอบแป๊บเดียวนะฮะคนอื่นเขาได้ยินหมดเลยนะฮะปิดเสียงไปเลย TikTok ลำคาญเปิดดูอ่านบอกว่าเข้าไปตอบเม้นใน TikTok ครับช่วงน้องของนั่นโทรมาหน้าไมค์พอดีเลยไม่ได้ยินเสียงสดเมื่อกี้ทำใหญ่มากเลยนะฮะอย่างนี้แล้วมันโดนผู้หญิงหลอกมันโดนสาวหลอกอะทำไมอะไปเรื่อยนะฮะนะฮะทักทายยายทองแล้วกันนะฮะจากบ้านคำอุดมนะฮะยายทองมาแล้วนะฮะมีสายไหมครับเดี๋ยวจะได้ตั้งเพลงนะครับพี่จุ้ยบอกว่าดีใจครับขอเบิร์ธเดย์ให้เพื่อนหน่อยฮะใครเกิดวันนี้พี่ฮะใครเกิดวันนี้เดี๋ยวให้เบิร์ธเดย์ให้นะครับพี่จุ้ยสมนึกนะฮะวารินชำราฝนตกอีกแล้วมันจะตกให้พี่ใหม่แบบไม่หลับไม่นอนไงมันจะตกให้ป่วยกว่าเดิมไงนะครับวันนี้บีบีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะจ๊ะวันนี้ฝากเพลงเข้ามา1เพลงไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงสับสาบีบีพี่เสกมาไหมครับพี่เสกหายว่ะเออหายว่ะมาเปิดเพลงต่อมาเดี๋ยวจะขอเปิดเพลงของคนที่หน้าใหม่ก่อนไหมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวให้คนหน้าใหม่ก่อนเพราะเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับเดี๋ยวขอเวลาตั้งเพลงแป๊บเดียวนะฮะนะครับ0840456862นะฮะทักทายกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงพร้อมส่งให้ฟังกันมาให้ฟังแสงและเงาของอูโฟสก่อนนะครับทักทายพี่เอ็มอรัญญาวาสีด้วยวันนี้ฝากเพลงเข้ามาด้วยนะฮะความในใจของต้อมเรนโบว์นะครับแล้วก็ยังคงของโปรโตเข้ามาด้วยนะครับแสงและเงาจากอูโฟสครับทิ้งกันไม่ได้หลอกจากแจ๊สด้วยเลขรักเธอนะฮะหลายเพลงที่ขอมาในรอสักครู่เดี๋ยวทยอยเปิดให้ฟังนะครับทักทายสาระด้วยกันละกันนะฮะสาระหรือว่าสาวดื้อมาแล้วเหมือนกันเอาขอสายนี้ก่อนมา1สายที่เข้ามาทักทายนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เจวินค่ะ
0: สวัสดีเนตตี้ว่าไง
1: วันนี้เชียงใหม่ฝนตกไหมครับ
0: ตกเบาๆตกที่อื่นในเมืองไม่ตกอ่ะเออทางโน้นล่ะ
1: ที่ไม่ใส่ก็ตกค่ะ
0: ตกเยอะไหม
1: เบา
0: ๆอ๋อนอนหลับสบายเนาะขอเพลงอะไรฮะ
1: วันนี้ขอเพลงโทเอ้ยของพี่ฟ้าบาติมีค่ะ
0: มีบาซูนะเดี๋ยวเปิดให
1: ้แล้วก็รักไปรักคือฝันไปค่ะ
0: รักคือฝันไปเพลงสนุก2เพลง
1: เดี๋ยวเปิดเพลง
0: เดี๋ยวเปิดให้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีอบอุ่นหัวใจเปรียบเธอคือสารและตอนนี้คุณแท็กและคุณเจนก็อยู่ที่บ้านลางแทนหนูว่าดีใจครับคนอดผีแล้วฮะหมายถึงใครดีเจหรือว่าเนตตี้คนอดผีฮะและตอนนี้คุณแท็กและคุณเจนก็อยู่ที่บ้านลางนะฮะแสงและเงานะครับพี่บอกว่าฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยใครที่เกิดวันนี้นะครับมาแล้วมาแล้วนะฮะสายนี้มานะสวัสดีสวัสดีขอรับ
2: สวัสดีขอรับพี่วินเมื่อกี้กำลังจะเลื่อนแถบแดงไปฟังย้อนหลังเลยขอรับพี่วินบอกว่าจะฟังจะมีเปิดรีรันให้ใช่ไหมขอรับ
0: ไปไหนมาละพี่นะไปไหนมาเหรอ
2: ไม่ได้ไปไหนเมื่อกี้ก็ฟังอยู่แต่รอให้สาวๆได้ขึ้นมารายงานตัวก่อนแล้วค่อยโทรไง
0: เขามากันหมดแล้วเขาส่งแชทมาหมดแล้วเออ
2: เมื่อกี้พี่วินนะเพิ่งจะพูดชื่อเมื่อกี้นี่เอง
0: เขามาตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วเขามาตั้งแต่สี่
2: ติดตามอยู่เมื่อกี้นะ
0: ใครบ้าง
2: ได้ยินน้องบีบีน้องบีบีมาแล้ว
0: ใครอีก
2: น้องหญิงเด็กดื้อมาแล้วแต่วันนี้มาในน้ำสาระ
0: เออใช่
2: ใช่พอฟังอยู่แต่เมื่อกี้เนี่ยชอบมากเลยอ่ะแบบคือแบบอะไรแบบคือหนีบเสียงมาลีดเสียงมาแบบใส่จิ๊กเลยแบบคือแบบหนีบมาสุดๆดิหนีบแล้วหนีบอีกอะอย่างนั้นโอ้ยคือหนีบแบบนักจริงๆอยากตัดปลอดแล้วก็กัดคอแล้วคือเนื้อตัวเลยไม่อยากแค่ได้กลิ่นประมาณนั้นใช่มันน่าขยี้อย่างง่ายเพราะว่าอะไรมันไส้จริงๆจะจิกหัวแล้วตบฟ้าตบฟ้าตบฟ้าตบฟ้าตบฟ้าตบฟ้าแล้วกัด กัดคอเลยแล้วก็ตื่นทั้งตัวเลยอ่ะ
0: น้องร้อนห
2: รอหนีบแบบใช่แบบมันมั่นเกินไปเขาเรียกว่ามันนามันหนกมันนามันหนมสุดฤทธิ์อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอย่างที่บักคุงบอกแหละ
0: เ
2: รียบร้อย
0: เรียบร้อย
2: เงีย
0: บเข้าป่า
2: เดี๋ยวจะหาพวกกำดักไปดักทางเข้าป่าแล้วจะได้ดักหงส์แล้วพี่ขอเพลงอะไรนะวันนี้พี
0: ่วันนี้ขอเพลงเดี๋ยวเล่นไปดูก่อนนะมันมีเพลงเหมือนกับไม่ได้หมดรักแต่หมดแรง
2: ใช่วันนี้แม่ก็ปลุกไงเมื่อวานวันนั้นนอนแล้วหูน้ำลายยืดเต็มหมอนแล้วแม่ไม่กล้าปลุกเห็นนอนคนขาน้ำลายก็ยืดแม่ก็เลยปล่อยให้นอนทั้งล่างไงวันนี้แม่คงปลุกทั้งไปนอนทั้งบนน่ะ
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่ใช่แต่วินนี่ผมสองสามวันที่ผมเป็นห่วงอยู่คนหนึ่งแล้วเป็นห่วงจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ย
0: เหร
2: อผมกะจะไปหาที่โรงพยาบาลเนี่ยจะเอาเหล้าไปเยี่ยม
0: เอาเหล้าไปเอาไปกอกปากใช่ไหมใส่น้ำเกลือ
2: สุดเลยทีนี้สุดหนักเลย
0: สุดกว่าเดิมดื้อว่าเอาหมดแหละ
2: จริงๆอยากจะไปเอามาดูแลจริงๆเนี่ย
0: เหรอ
2: เมื่อก่อนผมเคยส่งสารผู้หญิงคนนึงที่ทำงานหนักเดี๋ยวก็อ้วกเดี๋ยวก็อาเจียนเดี๋ยวก็ปวดท้องผมเคยส่งสารคนนั้นนะมากๆเลยแบบแทบอยากจะมาดูแลแต่ว่าโดนนางเทไป
0: ก็คือคนที่มีรถกระบะนั่นนะใช่ไหมฮะที่ไปขายของใช่ปะ
2: ได้ที่ยกถังแก๊สด้วยมือข้างเดียวอ่ะ
0: นั่นแหละตอนนั้นเขายังโสดอยู่
2: คนเบิร์ตตอนนั้นยังโสดตอนนั้นนางยังโสดยังสาวยังสวยยังปิ๊งอยู่แสดงนางก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกไง ตอนนี้เราก็ไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรกับนางแล้วแต่กำลังให้กำลังใจทั้งคู่นั่นแหละทำมากินดีผมชอบ
0: ชอบดี
2: ใช
0: ่ๆดี
2: ตอนนี้แหละเป็นห่วงแต่เด็กดื้อเลยแหละขอให้หายเร็วๆนะพี่เสกเป็นห่วงขอเพลงให้ได้กันขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับลืม
2: ทุกวินาทีของเกม
0: ได้เลย
2: ขอย้อนยุคหน่อย
0: ได้เพลงเก่า
2: ขอให้สาวๆทุกคนนะให้น้องหงร่อนด้วยวันนี้เสียงใสน่ารักเชียว
0: เดี๋ยวลีลาให้รอบ
2: หน่อยได้ไหมคะ
0: ดีห้าทุ่มมีลีลาอีกรอบหนึ่งนะฮะ
2: โอเคครับเดี๋ยวรอฟังขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบคุณมากขอรับพี่ใหม่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าถ้าพี่เสกโทรมาจับเวลานะดีเจนะจับเวลาตัดสายทิ้งเลยนะฮะพี่ใหม่ก็โหดไปนะฮะโหดไปมาได้ยังไงนะฮะมานะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับในช่วงเวลาค่ำคืนมาฟังแสงและเงาดีกว่านะฮะบาคุงบอกว่าขอยืมคำเดิมครับพี่วินว่าให้หงร่อนอยู่กับปัจจุบันนะครับชาบีบลอนโซคือคนที่บอร์ดไม่เลือกวันนั้นวันนี้ก็ยอมรับกับโค้ชที่บอร์ดเลือกมาเองชาบีบลอนโซคือคนที่บอร์ดไม่เลือกในวันนั้นวันนี้ก็ยอมรับกับโค้ชที่บอร์ดเลือกมาเองซะอ๋อเหรอพี่เคมแพทย์วันนี้ครับได้ยินเสียงน้องร้องแล้วนี่ชื่นอกชื่นใจมากๆเลยก็เพลงเธอไม่แพ้ของพี่เบิร์ดธงชัยฝายน้องหงร่อนด้วยกันละกันนะฮะแหมได้เลยเดี๋ยวเปิดให้สายอยู่นี่กำลังกินเบียร์สิงอยู่นะฮะวันนี้พี่เอ็มรันวาสีขอมาแล้วนะครับความเมตใจของต้อมเรนโบว์ยังคงจากโปรเตโต้ครับมีสายไหมหนึ่งสายอ่ะขออีกหนึ่งสายได้ไหมมาสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่วิน
0: สวัสดีครับว่าไง
3: นี่โทรมาดึกหน่อย
0: ดึกหน่อยเวลาดึกหน่อยจะขอเพลงอะไรเหรอ
3: ถ้าเปิดได้ก็เปิดนะครับถ้าเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับพี่
0: เพลงอะไรอ่ะ
3: เพลงเก่าๆหน่อยอ่ะของคีตาพี
0: ่ได้เพลงอะไร
3: นึกชื่อเพลงไม่ออก
0: ให้ดีเจวินเลือกเหร
3: อนะ
0: ให้ดีเจวินเลือกเองเหรอครับคีตา
3: ครับผมพ
0: ี่ผู้หญิงหรือผู้ชายได้หมด
3: เอาผู้ชายก่อนพี
0: ่ได้เดี๋ยวหายหนึ่งเพลง
3: แบบไม่เร็วเท่าไหร่นะพี
0: ่ได้พี่โอครับไม่เร็วเท่าไหร่คีตาหนึ่งเพลงครับมาจัดไป
3: เสียดายไม่ได้จองบัตรอัศนีวสันนะพี่
0: อ๋อแล้วเป็นเอฟซีอัศนีเหรอฮะหรือว่าชอบอยู่แล้ว
3: ก็มีมากครับแต่ไม่ใช่เป็นเอฟซีครับพี
0: ่ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะ
3: แต่ชอบฟังเพลง
0: อ๋อก็ดี
3: ตอนนี้ได้
0: หน้าใหม่อยู่
3: พอดีไม่ได้ฟังในวิทยุ
0: นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะครับ
3: ครับเริ่มเย็นแล้วพี่
0: อากาศสบายทั้งร้อนส่วนตรงไหมลำปาง
3: ก็มีหน่อยๆครับแต่ช่วงนี้เงียบไปฮะ
0: หายไปเนาะนะครับ
3: อาจจะกลางเดือนนะพี
0: ่กลางเดือนจะมา
3: ต้องรอคนตักตะไคร้กันไม่รู้จะไอ้ถอดออกเมื่อไหร
0: ่รอดูต่อไปนะครับ
3: เชิญครับอย่าทานหมูกระทะเยอะนะพี
0: ่โอเคไม่กินเยอะครับ
3: เป็นหมดนะ
0: ได้เลย
3: หน้าฝน
0: นะจ้ะโอเค
3: ครับขอบคุณ
0: ครับผมสวัสดีครับมาเอกลำปางทักทายมานะฮะช่างเบสจัดให้สวัสดีครับทักทายด้วยกันแล้วกันนะฮะ จากดอยสเก็ตนะฮะพี่ช่างเบสนะครับดนตรีขึ้นละ3รอบแล้วไม่ได้ฟังสักทีอูโฟดเหงือกแห้งแล้วตอนนี้นะฮะวันนี้คุณฟังรู้ไหมวันนี้นะทนายตั้มตอนนี้ทนายหนุ่มกับทนายตั้มคุยกันนะจะบอกให้ฟังทนายตั้มทักมาหาหนุ่มคุณฟังฮะฮอตแค่ไหนคุณฟังคิดดูทักหาทนายตั้มตั้งแต่ก่อนจะเข้าไปข้างในวันนี้ทนายตั้มตอบทนายตั้มทนายหนุ่มคุยกันจะบอกให้โอ้โหทนายฮอตมากเลยนะฮะทนายโหนกระแส

ขอก่อนนะเพลงหยุดขอก่อนนะเดี๋ยวเปิดไม่ทันนะครับเดี๋ยวขอไล่เรียงชื่อเพลงก่อนนะครับเอาเฉพาะคนหน้าใหม่ก่อนเนาะเดี๋ยวคนที่ขอมาจากในส่วนของไอ้อื่นๆเอาไว้ก่อนนะครับลำบากมากมายก็ได้ของวันนี้ฝันเด่นได้เลยขอได้แล้วได้เพลงแล้วพี่โอได้ละวันนี้

สียงและเงาครับอูโฟสนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราฟังเพลงกันไปเรื่อยๆช่วงนี้นะครับตามคิวที่ขอมาตอนนี้หยุดขอก่อนนะฮะมันจะเปิดไม่ทันกันเดี๋ยวมันเลยเที่ยงคืนนี่คืออัลบั้มพิเศษนะครับของอูและโฟนนะครับที่ทาง RS หยิบมาร้องนะฮะจะได้เหมือนกันเนาะ RS เนาะก็หวังว่าเขาจะกลับมานะฮะวันนี้ข่าวดังก็คือคนในตั้มกับการวันนี้ต้องบอกว่ากำลังออกข่าวเรื่อยๆทั้งวันทีเดียวประเด็นดราม่ากันล้อกันไปล้อกันมาใส่กันยับทีเดียวเนี่ยวันนี้แต่ละคนนะฮะก็ไปถือว่าเป็นสีสันบันเทิงแล้วกันสำหรับข่าวในช่วงนี้นะฮะพี่โอวันดีเจครับจริงๆแล้วนักร้องยุค90หลายๆคนก็ใช่ว่าเสียงจะแบบอลังการจะแบบดี 100% นะแต่ว่าเขาร้องชัดร้องเต็มเสียงมันดูจริงใจกว่าไม่เหมือนเจนซีที่แอบเสียงใช่ฮะเมื่อก่อนนี้ต้องบอกว่าหลายคนเสียงก็ใช่ว่าจะอลังการอย่างพี่ทัศน์เองก็เสียงไม่ได้สูงมากนะฮะพี่ทัศน์อย่างนี้พี่เต๋าเนี่ยร้องเสียงปกติเลยนะครับแม้ทั้งดีดูบีฮะที่เราเคยฟังนะพี่บีมเองก็เสียงไม่ค่อยไม่ได้ดังแรงอะไรเสียงเบาๆแผ่วๆหน่อยแต่แบรนด์นั้นร้องดีนะครับเมื่อก่อนยุค90เนี่ยหลายๆศิลปินเนี่ยนะครับอย่างฟันดี้ฟันเดนเนี่ยก็เหมือนกันเป็นคนไม่ได้เสียงสูงอะไรมากแต่ว่าเป็นคนที่ร้องเสียงชัดร้องเสียงธรรมชาติไม่แอบเสียงมาเลยดูฟังดูแล้วจริงใจฟังแล้วน่าฟังไงค่ายคีตาร์เรคคอร์ดที่เนาะสมัยก่อนแกรมมี่ไอเอสสมัยนั้นแต่ว่าแกรมมี่ดีจริงยอมรับแกรมมี่เสียงดีนะครับว่ากันไปนะฮะมาฟังเพลงต่อคนนี้ก็ใช่ว่าเสียงจะดีนะแต่เขาร้องเสียงชัดนะฮะมาอยากฟังพี่แจ๊สใช่ไหมมาทิ้งกันไม่ได้หรอกนะนี่ก็มาจากตลกเหมือนกันดาวตลกนะแต่ว่าเป็นคนที่ร้องเสียงชัดร้องเสียงจริงใจดีนะฮะนะครับพี่สดวันดีใจครับ S99 อีก1แก้วหวานเจี๊ยบครับฝากไปยังน้องหงส์ล้นและแฟนรายการด้วยนะครับนี่อีก1แก้วมานี่นะเสียงยังคงมีความอลังการเติมโซดาขยาวหน่อยแอบขยาวเบาๆนะฮะนี่ตาอกหักดิบน่ารักโจอบอุ่นบอยสเกานะฮะ

ิ้งกันไม่ได้หรอกนะครับเพลงนี้เลยจากพี่แจ๊สนะฮะร้องเอาไว้นะฮะเรามาฟังเพลงเรามาเคลียร์เพลงกันดีกว่าในช่วงนี้นะครับท้าทายพี่โด่งจากเมืองเลยด้วยแล้วกันนะครับเมื่อกี้พี่ใหม่อยากจะฟังเพลงเลือกรักเธอเนี่ยไงเพลงนี้ไงพี่โอ้พี่แย่ชอบขอมาแย่กับปอมมาก่อนอ่ะจำได้ปะพี่ปาพงศิษฐ์อ่ะเรามาเคลียร์เพลงกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวดีเจเปิดพี่ปูหนึ่งเพลงดีเจจะเปิดลูกทุ่งหนึ่งเพลงนะครับมีไอเบียพร้อมพงนะฮะวันคิดฮอตเดย์ขอเพลงเย็นๆก่อนเนาะเดี๋ยวสลับกันเดี๋ยวท้องฟ้ารอแป๊บนะครับมีความในใจมีเจมเรืองศักดิ์มีฟันดี้ฟันเด่นมีเปเปอร์มีสาวสาวนะฮะมีหลายเพลงที่ขอมาเดี๋ยวทยอยไล่กันไปนะตามคิวเพลงที่ฝากมานะครับห้ามรีบหลับกันวันนี้วันศุกร์ไม่ต้องรีบหลับเลย

จบไปกับเพลงของพี่ปูพงศ์สิทธิ์คำพีเดี๋ยวให้ฟังลูกทุ่งหนึ่งเพลงนะชื่อเพลงว่าวันคิดฮอตเดย์เดี๋ยวโบกี้ไลออนนะฮะต่อให้เลยเดี๋ยววันคิดฮอตเดย์จบแล้วปุ๊บเดี๋ยวจะเป็นเปิดความในใจก่อนไหมความในใจก่อนแล้วก็รีลันเสียงน้องหงร้อนหนึ่งรอบแล้วก็สัมผัสรักของโบกี้ไลออนสวยมนนะฮะบอกให้โทรหน้าไม่โทรรอต่อไปคนหน้าไม่ได้ฟังก่อนนะครับตามกติกากติกากติกากติกายนะฮะเพลงนี้เพราะนะจะบอกให้ฟังความหมายดีเลยนะฮะไอเบียพร้อมพงร้องเอาไว้เป็นแนวสไตล์ลูกทุ่งอินลูกทุ่งอินดี้เบาๆเนาะพี่ใหม่วันนี้อารมณ์ไงนะขอเพลง

0: จังเลยเพลงนี้นะครับวันคิดฮอตเดย์นึกถึงเสียงแง่ทรายเนาะมาคุงบอกเอาไว้เมื่อก่อนแง่ทรายร้องหลังๆมานี้ก็ช่วงนี้จะวุ่นๆหน่อยกับเรื่องราวของการดูแลเลี้ยงลูกนะก็เลยไม่ได้ลงมาเล่นกันแต่อาจแอบฟังอยู่เปิดฟังทิ้งไว้อยู่นะวุ่นวายวุ่นวายหน่อยนะครับนะเอาละครับเดี๋ยวเอาเป็นว่านี้ดีกว่าขอต่อที่น้องของร่อนดีกว่ามันจะได้ต่อกันได้เพราะว่าสองคนนี้เขาเป็นคู่ปรปักษ์กันปฏิปักษ์ต่อกันนะฮะพี่แซกรับเบอร์ที่เจอครับคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนะฮะพี่โสดพี่เสกนี่เขาจะมีคารมไงคารมดีหน้าตาไม่เกี่ยวนะฮะส่วนพี่ใหม่นี่นะพี่ใหม่หน้าตาเขาดีนะเข้มเข้มนะเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลด้วยแต่ว่าออกแต่แนวแบบบองๆบ้าๆหน่อยแต่หน้าตาดูเข้มเข้มนะงั้นเดี๋ยวเรารีลานอีกรอบนึงแล้วกันสำหรับน้องหงร่อนเดี๋ยวจะต่อให้ฟังกับเพลงที่มีชื่อว่าสัมผัสรักของโบกี้ไลออนย้อนไปฟังนะพี่ใหม่นะเมื่อกี้น้องหงร่อนเขาว่ายังไงนางว่าอย่างไรกับฟุตบอลในคืนนี้อ่ะไปฟังนะฮะเดี๋ยวขอเปิดก่อนเด้อสายนี้นะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงร่อนรายงานตัวค่ะ
0: เสียงแจ่มมากเลยครับ
1: ก่อนอื่นนะคะพี่สนแรงๆเน้นๆหนึ่งแก้วเลยนะคะ
0: จ้าขอกระแทกเลย
1: พี่วินคะ
0: ว่า
1: คืนนี้ตีสอง
0: ครับ
1: หงแดงลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษอะค่ะ
0: ครับ
1: จะบุกไปถล่มมากค่ะอีฟชูวิตนะคะพี่วิน
0: โอ้โห
1: ถล่มได้แน่ๆค่ะสัก70นะคะพี่วิน
0: โอ้โหเอา7เลยนะไม่ขึ้น8แล้วฮะขึ้น
1: 7พอค่ะต้องมีนะคะสกอร์นี้ยอดฮิตค่ะพี่วิน
0: คือเสิร์ชใน Google ยังเจออยู่เนาะ70ในตำนาน
1: ใช่ค่ะใครจำได้บ้างคะ70สกอร์นี้อ่ะค่ะ
0: ทุกคนจำได
1: ้ ขนาดทีมกะกากอ่ะค่ะยังชนะอีฟสวิตไป 5-2 เลยค่ะพี่วิน
0: ตายแล้ว นั่นน่ะสิ
1: แล้วทำไมทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษจะทำไม่ได้ค่ะพี่วินทำได้อยู่แล้วค่ะ
0: สุดยอดคืนนี้รอติดตาม
1: ขอเพลงค่ะพี่วิน
0: ไม่ฝากถึงพี่ใหม่เลยเหรอฮะเมื่อกี้เขาแซวเรานะ
1: พี่ใหม่นี่ใช่ที่คนที่เชียร์ทีมกักกากไหมคะพี่วิน
0: คนเดียวกันนั่นแหละ
1: คนเดียวกัน
0: ใช่ไหมใช่คนเดียวกัน
1: คนที่โทรมางุ้งงิ้งเมื่อกี้นะที่บอกโดนทิ้งอะไรเนี่ยค่ะ
0: นั่นแหละโดนหลอกโดนหลอกหลายอย่าง
1: โดนหลอกอีกแล้วหรอคะพี่ใหม่
0: ใช่สองรอบอ่ะคิดดู
1: เอาอีกแล้วหรอ
0: ใช่ดวงสวยมากต้องไปทำบุญนะฮะ
1: ใช่ค่ะต้องไปทำบุญเยอะๆนะคะพี่ใหม
0: ่และล่าสุดก็ป่วยด้วยไม่สบายเป็นหวัดอีกขาลง
1: ตอนนี้โควิดระบาดค่ะพี่
0: ใช่ใช่เดี๋ยวระวังนะพี่ใหม่นะขอเพลง
1: ขอเพลงสัมผัสรักของโบกี้ไลออนค่ะพี่วิน
0: ได้เลยครับ
1: แล้วก็ฝากทักทายผู้ชายทุกคนในคืนด้วยนะคะ
0: เอฟซีทุกคนนะครับ
1: ค่ะคืนนี้นะคะอย่าลืมนะคะ14:00นะคะ
0: แล้วเราจะหลับก่อนไหมหรือว่าอยู่ยาวเลย
1: อยู่เลยค่ะพี่วิน
0: เดี๋ยวก็ฝ
1: ากพี่วินไปได้เลย
0: มันก็ไม่เดือดเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: จ้าโอเค
1: ปอลอนะคะ
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
0: สุดยอดครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

็นเพลงชิวๆนะครับจากโบกี้ไลออนนะฮะสำหรับเพลงนี้ที่ว่าสัมผัสรักนะฮะนะที่ฝากไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับมาร์คบอกว่าได้ยินหรือเปล่าน้องหงร่อน3แต้มอาหาให้เจอนะคืนนี้คืนนี้3แต้มหาให้เจอแล้วกันพี่เคบอกว่าถูกใจมากเสียงหน้าใหม่เมื่อกี้นะฮะความในใจจากเรนโบว์ครับทุกวินาทีจากเจมเรืองศักดิ์ลำบากมากมายจากฟูดีฟันเด่นท้องฟ้าจากเปเปอร์ครับยังคงจากโปเรโตรักคือฝันไปจากสาวสาวโทเอ้ยจากบาซูครับฝันกลางวันจากแบรลนี่ดังนกเจ็บอ้อนลักษณะสไตรเกอร์ครับอย่าบอกให้ฉันไปรักคนอื่นรักของเงานี่แป้นยังอยู่ไหมครับแป้นไปแล้วมั้งแป้นฟิล์มมงกุฎแล้วก็เยสเดย์ของมาร์คคุงนี่ที่

วันนี้เธอกลับมานะครับนี่เจ้ลืมเพลงนี่อ่ะพี่โอ้พี่โอ้อ่ะพี่เสกครับเพลงของน้องบีบีอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ก่อนเอาขอมานานแล้วนะครับไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงโอ้โหเพลงเศร้าเสียเหลือเกินของน้ำชาชิรนัทนะครับเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยสบายๆกันตรงนี้ห้าทุ่มอยู่มีคนถามว่ามีเรื่องผีมาเล่าไหมอยากฟังใช่ป่ะเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนก่อนนะฮะจริงๆวันนี้เมื่อกี้เล่าเรื่องของยายาหญิงไปใช่ไหมเดี๋ยวรีลันอีกรอบเนาะยายาหญิงเดี๋ยวเล่าเรื่องให้ฟังเดี๋ยวพี่เอ็มรันราศีไม่ต้องรีบหลับนะฮะจะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งหลอนๆยามดึกยามค่ำคืนนะครับน้ำชาชิรนัทนะฮะไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงทุกนาทีของเจมส์เรืองศักดิ์ครับเพลิมเพลงของพี่เขียวเพชรไปหนึ่งเพลงเพลงเธอผู้ไม่แพ้ฝ่ายน้องหงร่อนด้วยนะครับเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะฮะนะครับ

โอ้โหไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงนะฮะเนาะแต่คนเราบางทีมันก็ต้องมีบ้างในความรู้สึกที่มันแย่กับชีวิตนะฮะแต่เราก็ต้องทำใจแล้วก็ move on กับมันให้ได้นะเพลงนี้ขอมาจากน้องบีบีนะฮะพี่เสกบอกว่าว่างไหมฮะน้องบีบีเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะเอารถไปรับมาแล้วก็ไปเที่ยมไปเยี่ยวสาวดื้อไปเยี่ยมหาดื้อนะฮะพี่เสกเนี่ยก็ไล่หม้อชาวบ้านเข้าไปทั่วนะฮะจะเอารถไปรับบีบีว่ะแล้วก็จะมาเยี่ยมหาน้องดื้อสารดื้อสารานี่นะพี่สนว่าเดี๋ยวจะขอไปเซเว่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะฮะเจอครับโซดาหมดครับไปนะไปเซเว่นอีเลเว่นนะฮะนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดูเพลงก่อนอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเพลงต่อมาเปิดเพลงต่อนะเพลงต่อเพลงแตนนะฮะจะได้ไม่เสียเวลากันช่วงนี้นะครับขอเพลงไว้ก่อนได้ปะพิมพ์เดี๋ยวในส่วนของเขาจะรอนานเขารออุตส่าห์โทรมาเป็นฉัดสายแรกๆไม่ยอมเปิดสักทีพี่แชมป์ติดอ่างนะฮะ

พลงใสๆพี่แชมป์นะฮะน้องรถบอกว่าแหมพี่แชมป์ขอเพลงได้ใสซะเหลือเกินเอางี้ไหมที่จะขอเปิดเพลงใสตัวนึงได้ปะนี่แนตตี้ดีเจขอเปิดหนึ่งเพลงได้ปะเพลงเราไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาอะเอาสาวสาวเพลงเดียวได้ปะนะฮะเนาะโถเอ้ยนี่ไม่เข้าพวกนะฮะตามมา

คลาสสิกมากเลยนะเนี่ยนะฮะรักคือฝันไปสาวสาวสาวนะครับวันนี้คลาสสิกมากเลยนะครับนัทที่ดิจิวินขอเปลี่ยนเพลงที่เราขอบาซูเป็นเพลงนี้ก็แล้วกันนะฮะจะได้เข้ายุคเดียวกันได้ขอหนึ่งเพลงสนุกเลยกันเดี๋ยวมีเจมส์เลืองศักดิ์เนาะมีเบิร์ตธงชัยน้องร้องเราฟังเธอผู้ไม่แพ้ด้วยเป็นพี่เขียวเพชรฝากให้นะครับมีฝันดีฝันเด่นไบรอันนี่ออนลักคณามีโปเตโต้มีแรปเตอร์ด้วยนะมีสไตรเกอร์นะฮะแล้วของเงานี่น่าจะไปเนาะดิจิตัดทิ้งเลยนะฮะ

นรันรัตน์นะฮะจากวงเพื่อนนะครับชื่อเพลงว่างานวัดงานวาขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับส่งมาแล้วงานวัดพูดถึงงานวัดนี่ก็สนุกนะสมัยก่อนเนาะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เดี๋ยวนี้งานวัดก็เปลี่ยนไปเป็นงานขายของนะฮะที่เราเห็นในโซเชียลออนไลน์ต่างๆนะครับทุกคนวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวงานวัดไร่ขิงอย่างนี้นะฮะไร่ขิง888วันนี้ก็อยู่ที่หน้าร้านขนมโตเกียวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรีวิวในออนไลน์ส่วนมากก็จะเป็นร้านดังๆในโซเชียลต่างๆก็จะไปเปิดกันเนาะนะครับมันก็ต่างจากเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็จะมีขนมอีกอย่างมีสายไหมมีโรตีเนาะปลาเป้ารูปโป่งก็มีบ้างมันไม่เยอะเหมือนปัจจุบันนี้นะครับด้วยบรรยากาศที่คุ้นเคยของหลายๆคนนะฮะหมดรอบครับเป่าปี๊ดครับมาเดี๋ยวข้อเพลงช้าที่ค้างกันอยู่นะครับมาสาระเมื่อกี้ชาบูม่อนะฮะนะครับลงมาคุยกันได้เลยกันนะฮะมีแต่ปลาโป่งงานวัดเปลี่ยนไปหมดแล้วใช่มันไม่เหมือนเดิมแล้วซายุริโมจิโมจิจะหลับกี่โมงซายุริแล้วขอเพลงมานะเพลงญี่ปุ่นด้วยนะรู้จะไปเปิดตอนไหนเหมือนกันห้ามหลับก่อนเด้อซายุรินะแต่เที่ยงคืนจะเปิดให้ชอบขอเพลงแปลกๆมาให้เราได้ตื่นเต้นนะฮะทุกวินาทีครับพี่เจมส์เรืองศักดิ์เพลงนี้พี่เสกรอนบอกว่าฝากให้กับสาวๆทุกคนในช่องนะฮะเจมส์เรืองศักดิ์เบิร์ดธงชัยฝันดีฝันเด่นเรนนี่ออนลัคนาโปเรโต้แรปเตอร์ที่ฝากไว้นะครับ

ส่งกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยเพลงนี้พี่เสกบอกว่าฝากให้กับดื้อเลยกันละกันนะครับสาระดื้อนะฮะพี่เสกว่าเดี๋ยวอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวพี่เสกจะเอาเหล้าไปเยี่ยมนะฮะเอ๊ะพี่เสกให้เหล้าเท่ากับแช่งนะฮะไม่ได้เคยได้ยินสอให้เขาพูดเหรอฮะรัฐบาลก็บอกไว้ให้เหล้าเท่ากับแช่งนะฮะจะแช่งดื้อเหรอฮะดื้อจะรับไหมครับเบรน285แสงโสมเอาอะไรดีแม่โขงไหมฮะให้เหล้าเท่ากับแช่งสวัสดีสรายุทธ์ด้วยกันละกันนะครับวัยรุ่นหมู่สี่รายงานตัวครับมาสะดึกเลยครับสรายุทธ์ไปไหนมาฮะพี่สรายุทธ์นะฮะทักทายเข้ามานะครับกรุงเทพมหานครเป็นไงบ้างวันนี้อากาศดีไหมฮะร้อนไหมฮะเซฮายนะครับดีเจเขาอยากฟังเพลงของวงชายได้ไหมเก่าแล้ววงชายเหรอไม่ใช่ไม่รักนะฮะทักทายเข้ามานะครับพี่โตโน่บอกว่าไปเที่ยวหาดทรายโพรามเทปคาสเซ็ตเครื่องหนึ่งถ่านหมดกลับบ้านนึกถึงสมัยก่อนใช่ไหมตอนสมัยที่เป็นยุค90ใช่ไหมฮะพี่โตโน่ว่านึกถึงสมัยก่อนตอนที่เป็นหนุ่มๆเมื่อก่อนเนี่ยไปเที่ยวหาดทรายนะฮะเอาวิดเอาซาบ้าไปเครื่องหนึ่งนะเครื่องเล่นเทปนะถ่านหมดก็กลับบ้านใช่นะฮะมันเป็นรูปแบบของเรียกว่าไงในวัยรุ่นสมัยก่อนไม่มีโซเชียลไงเมื่อก่อนมาคุงทันเทปที่เป็นหูหิ้วใช่ไหมนั่นแหละนะฮะเทปพนาโซนิกเครื่องเล่นเทปเนชั่นแนลสมัยก่อนนะวัยรุ่นยุค90เวลาเขาไปเที่ยวตามหาดทรายไปพัทยาไปหัวหินไปต่างๆนู่นนั่นเขาจะยกไปด้วยวิทยุเป็นเทปนะฮะแล้วก็เปิดฟังใส่ถ่านเนชั่นแนลก้อนสีเขียวๆนะฮะพี่สรายุทธบอกว่าดีเจครับร้อนแบบสุดๆครับพี่เจร้อนสุดๆเลยเหรอดื้อบอกว่ายังไงพี่ดื้อยังไงคะพี่เสกและบอกรักกันแล้วก็แช่งหนูล่ะคะมีการตอบกลับมีการตอบกลับนะฮะไหนบอกว่ารักกันไม่ใช่เหรอฮะแช่งทำไมคะนะฮะออนสีส่งรูปเข้ามาไปเที่ยวไหนมาเนี่ยออนสีอยู่ร้านเหล้าพี่เสกโอ้โหไปเที่ยวร้านเหล้ามีความสุขมากเลยไปเที่ยวกับเพื่อนสาวไปกับพี่อ๋องด้วยเซลฟี่ส่งบรรยากาศมาดูนะคู่นี้เขาแฮปปี้นะเนี่ยนะฮะส่งบรรยากาศเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้แป๊บนึงนะฮะสักครู่ก็แล้วกันเบิร์ดธงชัยครับเธอผู้ไม่แพ้นี่อ๋องส่งภาพมาไปเที่ยวมาผับสักที่นะปัจจิตบุรีนะนี่ฟังเสียงเนี่ยนี่อันนี้คือเสียงในผับนะเขาแฮปปี้กันนะคู่นี้นะฮะไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์คาราโอเกะนะฮะคึกคักมากๆเลยคู่นี้นะฮะเข้าผับแบบรีบๆนะเดี๋ยวขึ้นภาพหน้าจอให้นะสักครู่กันเลยกันนะฮะอามานะครับเพลงนี้ฝากให้กับน้องหงร้อนด้วยนะฮะเธอผู้ไม่แพ้ครับพี่เคียวเพชรเขาฝากให้นะฮะ

น้องของเราบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงที่ฝากให้ด้วยนะคะเพลงนี้เธอผู้ไม่แพ้ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นนะฮะตอนนี้คุณภาพออนสีพี่อ่องแล้วก็เพื่อนสาวนะจ๊ะอยู่ที่ผับอันนี้ผับอะไรอะดิฟเฟอร์เหรอฮะปาจีนก็ไม่ดิฟเฟอร์เหรอเชียงใหม่ก็มีนะชื่อเดียวกันเป๊ะเลยนะฮะโอ้สนุกสนานนะฮะวันนี้พี่อ่องกินรีเจนซี่ไม่ใช่สิใช่ไหมรีเจนซี่ไหมส่งภาพไปดูเมื่อกี้นะรีเจนซี่บรันดีไทยนะฮะกินอะไรก็ขอให้แฮปปี้มีความสุขกันละกันแต่ว่าอย่าไปกินเยอะนะอ่องนะพี่อ่องนี่เขาไม่สบายนะเขาไม่สบายนะครับเป็นป่วยอยู่บางโรคอยู่นะฮะเนี่ยให้ดูภาพในรีเจนซี่หน่อยมาขึ้นหน้าจอนะฮะแม่พี่เคเพชรบอกว่าขอบคุณมากครับสำหรับเพลงสำหรับที่รับฟังนะพี่สนกลับมาแล้วครับวันนี้กำลังกินไส้กรอกฮอทดอกนะฮะมาชิตะเนี่ยฮะไปซื้อเขาเรียกว่ากับแกล้มกลับมากับแก้มกับใจกลับมากับแก้มกับใจนี่เห็นไหมรีเจนซี่เห็นป่ะขวดมันเริ่มเทิมเลยทีเดียวนะฮะพี่บินพูดอะไรไม่ได้ยินหรอกนะฮะคือตอนนี้ออนเขาไม่ได้ยินเสียงในจีบินหรอกฮะเพราะเขาอยู่ในผับมันดังแชทคุยอย่างเดียวมาคุงหรือว่าคุณคุยกันได้อย่างเดียวนะฮะพิมพ์เมาส์กันไปได้เลยนะฮะนี่รีเจนซี่นะฮะมีความสุขเนาะมีฟงมีแฟนแล้วมีความสุขนะพี่เสกฮะรู้สิเขาไปเขาไปเที่ยวด้วย

ลงจากคนที่ฝันเด่นนะครับถูกใจย้อนบรรยากาศกลับไปยุค90ที่คุณผู้ฟังขอไว้ด้วยนะครับลำบากมากหรือเปล่าลำบากมากเกินไปหรือไม่อะพังคีโผล่มาจากไหนเนี่ยพังคีน้อยเนี่ยนะห้ามขอเพลงนะนะครับมิ้นบอกว่าดีเจขามิ้นก็ตุนเครื่องดื่มมาเหมือนกันนะฮะชนกับพี่อ่องออนสีเลยนะฮะตุนอะไรมาเบียร์เหรอฮะสั่งเบียร์มาตุนว่ามิ้นน่ะเนี่ยพี่สนว่าพี่เสกวิเศษรู้ไหมว่าที่ดื้อเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรีเจนซี่นะนั่นแหละฮะที่ดื้อเข้าโรงพยาบาลตอนนี้คือเพราะรีเจนซี่รีเจนซี่แสงหนักไปหน่อยนะฮะ

จบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าฝันกลางวันนะครับเพลงนี้จากไบโอนี่นะฮะนะฮะพี่บินครับฝากเพลงให้ตาฟานหนึ่งเพลงกับปิดท้ายเนี่ยเพลงผัวสำรองของไมค์ไทยใจตะวันนะฮะปะทบอกกับเบียร์ในหน้าจอมากเลยนะฮะพี่เสกบอกว่าดีเจครับฝากบอกน้องเด็กดื้อหน่อยสิว่าเรามาสวีทแข่งกันกับคู่ของออนสีไหมเออดื้อถ้าดื้อออกลงมาแล้วพี่เสกร้องคำมาชวนมาสวีทกันนะฮะมาดื่มเบียร์ดื่มแสงโสมสวีทกันแข่งกับออนสีแข่งกับพี่อ๋องหน่อยป่ะไปผับไหนดีฮะเดี๋ยวพาไปเที่ยวสรรหาจริงๆนะฮะนะครับแรปเตอร์คำเดียวนะฮะใช่ว่าไม่รักจากวงชายเบียร์ในหน้าจอมากเลยนะฮะพี่เสกบอกว่าดีเจครับฝากบอกน้องเด็กดื้อหน่อยสิว่าเรามาสวีทแข่งกันกับคู่ของออนสีไหมเออดื้อถ้าดื้อออกลงมาแล้วพี่เสกร้องคำมาชวนมาสวีทกันนะฮะมาดื่มเบียร์ดื่มแสงโสมสวีทกันแข่งกับออนสีแข่งกับพี่อ๋องหน่อยป่ะไปผับไหนดี

แล้วก็ของมาร์คคง2เพลงเนาะที่ฝากมาเดี๋ยวๆของนั้นด้วยของอะไรนะไซรีโมจิไซรีอยู่ไหมครับไซรีอยู่เปล่าไซรีมันขอเพลงญี่ปุ่นมาฟังเพลงไม่เข้าพวกชาวบ้านชาวช่องดิเจขี้เกียจเปิดจังเลยอ่ะเขากำลังซึ้งกันอยู่มาเปิดเพลงญี่ปุ่นว่ะนะครับตอนนี้5ทุ่ม47นาทีนะครับวันศุกร์หันษาพี่นกแก้วมาแล้วพี่นกแก้วมาแล้วนะฮะ

คลาสสิกมากๆเลยนะครับเพลงแรปเตอร์คำเดียวนะจ๊ะถ้าทายแม่นกแก้วด้วยนะครับนี่เป็นไงน่ารักไหมแม่นกแก้วพี่สนกำลังกินฟุตลองอยู่ฮอทดอกไส้กรอบอยู่แม่อร่อยเลยแหละนะฮะนะครับนี่คือเพลงจากแรปเตอร์ที่ฝากมาเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะให้หมดกันก่อนเพราะว่ายังค้างอีกหลายเพลงอยู่นะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาเราฟังกันไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจบเพลงแล้วจะมีเรื่องหลอนให้ฟังสักเรื่องหนึ่งสั้นๆเรื่องสองเรื่องเบาๆพอเล่นๆพอสุขสนานกันนะครับนะเดี๋ยวให้ฟังวงชายเนาะใช่ว่าไม่รักนะจะได้เข้ากับบรรยากาศนี่เพลงนี้เลยคลาสสิกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ฟังโปเลโต้ยังคงครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไงดียังคงเอาวงชายแล้วก็ยังคงแล้วคุณดิฉันขอเปิดเพลงญี่ปุ่น1เพลงญี่ปุ่นนะเพลงสากล2เพลงแล้วมาฟังเรื่องหลอนกันนะครับ

ใจปวดทั้งกายนี่คือเพลงจากวงชายนี่ครับชื่อเพลงว่าใช่ว่าไม่รักเป็นไงบ้างคลาสสิกมากมากเลยถูกใจเมื่อกี้ใครขอมานะขอมาเมื่อกี้นะครับทักทายพี่ระฆังด้วยบอกว่ามาช้าแต่ก็มาฟังนะครับดีเจบอกว่าขอเพลงที่นอนหลับฝันดีฝันดีทุกเพลงอยู่แล้วนะฮะฝันดีทุกเพลงแต่ถ้าฟังที่ BP นี่ฝันดีทุกเพลงอยู่แล้วนะฮะวันพรุ่งนี้ช่วงกลางวันดีเจวินไม่ได้เข้ามาจัดรายการนะช่วงบ่ายสองนะครับหายนะครับพรุ่งนี้จะแวะไปธุระป่าปางแล้วก็วันจันทร์อีกวันหนึ่งนะฮะวันจันทร์ช่วงกลางวันจะหายไปนะพี่เอมรันวาสีก็ไม่ได้ฟังอยู่แล้วเนาะมาค่อยมากลางคืนกันเนาะวันจันทร์ค่อยมาช่วงเวลากลางคืนช่วงสี่ทุ่มกันแล้วกันเนาะนะครับวันเดียวจะหายไปคือวันเสาร์อาทิตย์นี่หายอยู่แล้วเนาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์วันจันทร์มากลางคืนเลยนะฮะนี่ก็แจ้งให้ทราบเลยกันนะเผื่อใครที่เปิดมาฟังเอ๊ะดีเจหายไปไหนไม่ยินเสียงสักทีไม่มาเปิดไมค์สักทีบ่ายสองก็แล้วไม่มาสักทีนะก็แจ้งให้ทราบกันแล้วกันครับนะใช่ว่าไม่รักนะพรุ่งนี้วันพระครับสี่แชทบอกเอาไว้วันพระนี่มัสยิดนะฮะเขาไม่ได้ละหมาดนะฮะเพราะว่าเขาต้องให้พระนะฮะเทศแทนส่วนเรื่องดราม่าเรื่องนั้นจบหรือยังอ่ะเรื่องไอ้ลำพงมัสยิดนะฮะตลกดีเนาะตลกดีนะฮะเดี๋ยวให้ฟังยังคงจากโปเตโต้ครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนกันวันนี้จะเต็มเรื่องหลอนให้ฟังวันนี้มีเรื่องหลอนในโรงเรียนให้ฟังวันนี้จะไปเล่าไปแล้วเมื่อกี้ตอน5โมงเล่าไปแล้วรอบละถ้าใครได้ฟัง2รอบก็อย่าว่ากันนะเพราะไม่ได้เตรียมอะไรไว้เป็นเรื่องหลอนในโรงเรียนนะ3เรื่องเรื่องจากโจ๊กโซคูนะครับเรื่องจากยาย่าหญิงแล้วก็เรื่องเล่าจากทางบ้านนะฮะเรื่องเล่าในห้องสมุดโรงเรียนเป็นเรื่องราวสั้นๆไม่ยาวเรื่องผีจริงๆมันจะไม่ยาวฟังมันจะมีเรื่องสั้นๆมันจะไม่มีอะไรมากมายนะครับมันจะไม่มีสตอรี่โอ้ยนะผมยาวห้อยหัวลงมาลิ้นยาวอ๋อนั่นนะเรื่องปลอมมันไม่มีหรอฮะบางสุดก็เห็นเงาดำๆเดินผ่านเสียงมากลิ่นมาหรือมาเข้าฝันอะไรเนี่ยตอนนี้มีเรื่องเล่าในโรงเรียนให้ฟังจากโจ๊กโซคูนะจากยาย่าหญิงก็เรื่องเล่าจากทางบ้านนะครับอามางั้นเราฟังเพลงต่อนะครับมิ้นนะฮะจริงๆมิ้นขอไปหนึ่งเพลงเอาไว้ดึกๆให้เปิดให้นะฮะผัวสำรองเอาไว้ช่วง YouTube นะครับช่วงที่ตัดสัญญาแล้วเนาะแล้วก็ของฟิล์มมงกุฎยศเดชเอาไว้ช่วงหลังเรื่องหลอนเลยกันนะครับเดี๋ยวจริงๆขอเปิดโปเตโต้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอุทาดาฮิคารุมานะฮะอุทาดาฮิคารุแล้วก็เพลงญี่ปุ่นหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเรื่องหลอนๆกันพี่เอ็มรอฟังแล้ว

ซิเพลงว่ายังคงนะครับเพลงจากโปเตโต้นะครับที่พี่เอ็มอนันต์ราศีฝากไว้ด้วยกันละกันครับวันนี้พี่เอ็มอนันต์ราศีฝากก่อนจะฟังเพลงญี่ปุ่นนะสองเพลงนะฮะวันนี้พี่เอ็มอนันต์ราศีฝากเรื่องราวดีๆนะครับมาบอกว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายครับเรียกว่าตายจากคุณงามความดีคือไม่ทำความดีนั่นเองเรียกว่าประมาทค่อยประมาทคอยท่าคอยท่าให้แก่ซะก่อนเท่าซะก่อนชราซะก่อนจึงค่อยทำนะความดีนะฮะเวลาความแก่เท่าชรามาทำไม่ได้แล้วหมดแคละหมดแล้วคราวนี้เมื่อยังหนุ่มยังสาวยังแน่นนะครับไม่พากันรีบทำความดีคอยให้แก่คอยเท่าจึงรีบทำนะถึงเวลานั้นก็จะหมดเวลาแล้วเหตุนั่นเองนะฮะจึงว่าทำให้รีบทำเสียในบัดนี้โอวาทธรรมนะฮะของหลวงปู่เทศรังสีนะครับวัดวันนี้วันพระแล้วนะครับฝากธรรมะสวัสดีทุกคนด้วยกันละกันนะครับสาธุนะครับธรรมะสวัสดีมิ้นพวกบาปทั้งหลายได้กินเหล้ากินเบียร์ทั้งหลายนะอุ้ยพวกคนบาปทั้งหลายได้กินเหล้ากินเบียร์ฟังเอาไว้นะฮะ ดูพี่เอ็มอรัญวาสีเนี่ยเขาให้อยู่ดีเขาก็ให้โอวาทธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนทุกคนนะครับมิ้นฟังเอาไว้ สาธุนะครับวันนี้วันพระเนาะตรงกับวันที่5นะครับนะวันที่5นะครับมาดิเจขอลูกทุ่งของทุ่งขอเพลงญี่ปุ่น2เพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังละมามันถึงนะอุชาดะฮิคารุนะฮะอทดฮคร.นะฮะมาอันไหนเพลงไวอ่ะเอาเพลงช้าก่อนไหมเนาะฟูจิคาเซ่นะครับมิจิเตยุเตยุกุนะฮะโอ้ยชื่อเพลงมาญี่ปุ่น2เพลงเดี๋ยวเล่าเรื่องหลอนกันนะครับอย่าลืมนะคืนนี้นะครับเดี๋ยวที2มีฟุตบอลนะฮะปลอนะปลอนะปลอ

็นหนึ่งเพลงในภาษาญี่ปุ่นนะครับฟูจิคาเซนะครับมิจิเตยุนะครับมิจิเตยุกุนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันนะครับ มีครบทุกแนวนะฮะเทปรันวาสีครับเมื่อกี้พิเศษร้องก็ถามมาหลังไมค์บอกว่าเป็นคนใจร้อนชอบบังคับคนอื่นให้ไม่ได้ให้ทำในสิ่งที่ต้องการแต่ทำแต่ว่าเขาไม่ทำไม่ได้ดั่งใจทำยังไงดีมีหลักธรรมข้อไหนในการสอนบ้างได้ยินคำหนึ่งเขาบอกว่ามารผู้มีฤทธิ์คือความคิดของเรานะมารที่อยู่ในใจอยู่ในความคิดของเราที่พยายามบังคับคนอื่นให้ทำตามใจแล้วตัวเองก็เป็นทุกข์จะมีคำสอนใดที่ทำให้เรารู้สึกใจเย็นลงหรือว่ารู้สึกสบายใจรู้สึกว่าการบังคับคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องได้บ้างนะฮะเท่ากับหลักคำสอนหรือทำยังไงดีถ้าวันไหนมีคำตอบก็บอกได้ไม่จำเป็นต้องคืนนี้ก็ได้นะครับ พี่เอ็มอรัญญวาสีเขาชอบพี่พิเศษเขาชอบหาข้อมูลให้พี่เอ็มอรัญญวาสีมาหาตลอดเนาะ อันนี้ฝากถามไว้ถ้ามีคำตอบก็ส่งมาได้ถ้าไม่มีก็วันหลังก็ได้นะครับมีหนึ่งเพลงญี่ปุ่นมาเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหลอนละขอหนึ่งเพลงให้หมดก่อนอันนี้ไซรุลีโมจิเขาขอมาห้ามขอเพิ่มแล้วนะเดี๋ยวมันเลยเวลานะเดี๋ยวตาเต้ส่งมาอีกหนึ่งเพลงนิดเรียบร้อยนะฮะอีกหนึ่งเพลงครับอูทาดะฮิคารุครับนี่ก็ศิลปินดังในยุคปี90 2000เหมือนกันสำหรับญี่ปุ่นในสมัยนั้นนะครับ

0: ฮิคารุใครจำได้บ้างเออดารายุค90สมัยก่อนนะครับพูดถ้าพูดถึงดารายุค90ญี่ปุ่นนี่มีหลายคนดังนะเมื่อก่อนคุณฟังจำเคียวโกะได้ป่ะดังเนาะใช่ไหมจุนจ้านเคียวโกะฟูคาดะนอมินเนาะเคียวโกะฟูคาดะนี่เป็นไอดอลนักแสดงสาวแนวแบ๊วๆนะที่โด่งดังในช่วงของยุคปลาย90ถึงยุค2000 2540 ต้นๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยนะยุคที่มากคงกำลังเกิดนะฮะเรียวโกะนี่นางเอกสาวสดใสในยุค90นะฮะนานาโกะนะฮะซีรีส์นะฮะแสดงในสมัยนั้นนะฮะถ้าเป็นผู้ชายนี่ใครนะเดี๋ยวก่อนนะจำไม่ได้นะทาเคชินะฮะก็ถ้าต้องเห็นหน้าก่อนเมื่อก่อนก็จะไว้ส่งผมเหมือนก๊อปไม้อะยุคนั้นถ้าเป็นดารายุค90ยุค2000สมัยก่อนของญี่ปุ่นนะฮะก็จะเป็นแบบไว้ผมทรงก๊อปไม้อะยุคนั้นฮิตมากเลยนะฮะแต่พอหมดยุคก๊อปไม้แล้วปุ๊บก็เข้าสู่ยุคเกาหลีเลยที่จะรู้สึกว่าหน้าตาดาราเกาหลีหรือว่าคนไทยมันไม่เป็นธรรมชาติเนาะน้ำมินนะไปทำศัลยกรรมเยอะเกินอะเหลาคางให้แหลมนะคือเบ้าหน้าของญี่ปุ่นของเกาหลีนะเหมือนกันทุกคนเลยแล้วก็คนไทยนะโฟองโฟอีฟหลายคนก็มาเหลาหน้าเหลาคางกันมันดูไม่เป็นธรรมชาติทรงหน้าเกาหลีไม่ได้เป็นทรงที่แบบในอุดมคตินะหน้าทรงเกาหลีมันดูดีใจว่ามันแปลกดีมันคนฟังดูประกวดมิสแกรนด์สิหน้าทรงเดียวกันหมดเลยครับตาใหญ่ๆนะโถสูงๆนะฮะหน้าแหลมๆนะฮะใครจะไปคิดเนาะว่าในยุคปี 2020-30 นี่นะฮะหน้าทรงนี้จะเป็นทรงยอดฮิตตลอดกาลนะฮะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรทรงหน้าจะเปลี่ยนต่อไปหรือเปล่านะฮะจำได้คนเดียวมิยาบิพี่สนบอกไว้นะฮะมิยาบิเนี่ยเป็นพัฒนาอาหารญี่ปุ่นป่ะฮะที่มันมีสายพานด้วยดารานะฮะยังอ่อยว่าจำได้คนเดียวคาดีเจขาจำได้แต่อีปินะฮะปูนิบอีปิเหรอครับปูนิบอีปิแซบไลน์นะอ๋อนี่ไงทักกี้คนหนึ่งนะฮะมินว่าชอบมากๆเลยทักกี้นะฮะนะฮะดารายุค90สมัยนั้นนะครับนะอ่ะมาเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เรื่องหลอนกันแล้วคืนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะวินค้างเพลงของ Striker นะฮะ Yesterday เอาอันนี้เอา Striker จบแล้วก็จะล่ำลาคุณผู้ฟังในแอปเลยเล่าเรื่องหลอนก่อนเปิด Striker 1เพลงแล้วก็ปิดล่ำลาในแอปแล้วก็ไปเจอกันทาง YouTube ต่อเพราะว่ามันมีเพลงที่ค้างกันอยู่เอ๊ะหรือว่าเราจะเปิดให้หมดดีไม่มีนักร้องนี่ใช่มั้ยไม่มีนักร้องก็ไม่ต้องแยกนะฮะไม่ต้องมีนักร้องนะฮะฮิเดกิทากิซาวะนี่เห็นมั้ยมินจำได้เลยขึ้นใจทีเดียวนะฮะผัวคนแรกของมินนะฮะฮิเดกินะฮะเอามาเดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังหลอนเนี่ยจะเข้าเรื่องหลอนได้ไหมเนี่ยนะคุยกันซะตลกทีเดียวนะช่วงนี้ขอบคุณ True Detect ก่อนกันแล้วกันนะครับให้การดูแลให้การเสริมสนับสนุนช่วงนี้นะฮะเลือกซิมโปรโมชั่นแพ็กเกจดีเลือกซิมจาก True Detect กันได้เลย
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
0: โกได้มากกว่านะต้อง Go Travel จาก True Detect นะฮะช่วงนี้ภัยพิบัติเกิดบ่อยครับฝนตกน้ำท่วมต่างๆทาง True Detect ก็ดูแลโครงข่ายอย่างดีนะครับให้คุณผู้ฟังได้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวสัญญาณขาดหายแน่นอนเพราะว่าทางวิศวกรเนี่ยก็ลงตรวจสอบตลอดนะครับยิ่งเดี๋ยววัน2วันเดี๋ยวมีพายุเข้าอีกนะฮะเพราะฉะนั้นทุกการสื่อสารจะต้องเค้าเรียกว่าทั่วถึงนะครับแล้วก็ไม่ถูกตัดขาดแน่นอนจาก True Detect นะครับเรื่องของ PM เรื่องของเมื่อกี้ที่พี่เสกฝากถามมาเดี๋ยวพี่เอ็มจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับเดี๋ยวจะนำมาพูดคุยกันในวันหลังแล้วกันนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องราวของเรื่องหลอนกันดีกว่าคืนนี้เดี๋ยวพักเพลงกันก่อนสักครู่นะครับคุณฟังครับพูดถึงเรื่องราวของโรงเรียนเนี่ยหลายคนก็จะมีเรื่องราวจำฝังใจใช่ไหมมิ้นนะครับหลายคนก็จะมีเรื่องราวที่เคยเล่ามาครับว่าเฮ้ยสมมติห้องดนตรีห้องนี้เคยมีคนเห็นคนชุดไทยออกมาเดินอย่างนี้นะครับห้องนาฏศิลป์เคยมีคนเห็นหุ่นมันขยับตัวได้อะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องหลอนห้องน้ำชั้นบนชั้นล่างนะมักจะเจอเรื่องราวหลอนๆแปลกๆต่างๆเราเริ่มเรื่องแรกเรื่องของพี่โจ๊กซูคูก่อนนะครับแล้วก็เรื่องเล่าจากทางบ้านและปิดท้ายเรื่องราวของยาย่าหญิงครับไม่ได้ยาวมากมายเอาเรามามัดรวมเล่าเลยแล้วกันฮะย้อนกลับไปเมื่อยุคปี2000ยุค90ดาราแต่ละคนก็ยังเป็นนักเรียนประถมหรือมัธยมอยู่ครับโดยเฉพาะช่วงของมัธยมนะซึ่งมีความจำแล้วก็มีเรื่องราวหลอนๆมากมายนะครับโจ๊กโซคูนะครับเป็นเด็กหนุ่มนะครับที่อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับ ย้อนกลับไปสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหที่โรงเรียนเขาเป็นโรงเรียนเก่าแก่เขาบอกที่เนี่ยมีคนตายเยอะคือรุ่นพี่เขาก็หลอกบ้างจริงบ้างนะตามความเชื่อเคยเห็นวิญญาณเห็นเงาดำนะฮะบางวันเดินพิเศษกลับค่ำเนี่ยมีคนได้ยินเสียงนะฮะลากโต๊ะเก้าอี้ต่างๆนานาก็เล่ากันมาจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ฟังกันแต่มีเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับโจ๊กโซคูนะครับวันนั้นนะครับเป็นช่วงของการสอบปลายภาคครับโจ๊กโซคูนะครับก็ไปเรียนแต่เช้าเพราะว่าต้องมีการสอบตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ9โมงเช้านะครับก็หลังจากเข้าแถวอะไรเสร็จแล้วก็ขึ้นห้องนะฮะอาคารเป็นอาคารเก่าโบราณครับอาคารไม้ของโรงเรียนนะฮะมีประมาณ4ชั้นนะครับแต่ห้องสอบนั้นอยู่ที่ชั้น4นะครับคุณผู้ฟังนึกภาพว่าอาคารโบราณเก่าๆโรงเรียนสมัยก่อนนะครับมันก็จะมีบันไดเดินขึ้นไปใช่ไหมฮะเดินเป็นแบบเดินขึ้นไปก็จะหักเดินไปปุ๊บเนี่ยจะเจอห้องน้ำก่อนในห้องน้ำชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็วนขึ้นไปจะเจอชั้นหนึ่งเนาะวนอีกรอบนึงก็จะเจอห้องน้ำเนี่ยมันจะวนนะฮะห้องน้ำจะอยู่ที่บริเวณจุดที่เป็นทางเดินบันไดขึ้นนึกภาพออกใช่ไหมครับนะฮะมีคนเล่าหรือว่าห้องน้ำบริเวณชั้นสามเนี่ยดึกๆดื่นๆอย่าได้เข้ามาเชียวนะมีคนเคยเห็นดวงวิญญาณเห็นเงาดำนะอยู่ภายในบางครั้งบางทีเดินเข้าไปห้องน้ำเนี่ยก็ได้ยินเสียงน้ำเหมือนมีคนใช้ชีวิตปกติเลยบางก็ว่าเป็นพานโลงเก่าบางก็ว่าเป็นรุ่นพี่ที่เคยเสียชีวิตที่นั่นนะฮะบางก็ว่าเป็นสัมภเวสีต่างๆในวันนั้นช่วงเช้าครับ8โมงเช้าเป็นช่วงของหน้าหนาวด้วยนะครับปลายฝนต้นหนาวครับฝนตกปล่อยๆอากาศครึ้มๆนะครับโจ๊กโซคูก็มาถึงที่ห้องเรียนที่ห้องเรียนมานั่งรอก่อนนะฮะก่อนจะมีการเข้าแถวก็นั่งรอนะกระเป๋ามาวางนะฮะจากนั้นพอ8โมงเช้าปั๊บก็ไปเข้าแถวนะฮะโดยเอากระเป๋าวางไว้ที่ห้องก็เรียกว่าห้องเรียนนะห้องที่จะมีการสอบนะครับเข้าแถวเสร็จปั๊บ8โมงครึ่งบรรยากาศครึ้มๆมืดๆเป็นช่วงหน้าปลายฝนต้นหนาวฝนก็ตกปล่อยๆนะฮะก็พายกันเดินขึ้นมาชั้น3เพื่อมารออาจารย์เพื่อจะมีการสอบนะครับแต่ด้วยอากาศที่หนาวก็เลยมีอาการปวดฉี่ก็ลืมไปละนะว่าเขามีการเล่ากันนะครับว่าฉันมีพงมีผีนะฮะก็เดินเข้าไปนะครับในห้องน้ำชั้นที่3นะครับตรงที่พักบันไดนะฮะก็ไม่มีอะไรฮะห้องน้ำก็ดูสลัวตามบรรยากาศเก่าๆโรงเรียนนะครับแต่นักเรียนก็มากันนะห้องเรียนต่างๆก็มีเด็กนักเรียนมารอกันแล้วที่จะสอบกันแล้วในจังหวะที่กำลังยืนฉี่ที่โถฉี่อยู่นะคุณผู้ฟังครับโจ๊กโซคูยงเดินจากนักร้องครับดีเจอ๋อเหรอฮะจากนักร้องเหรอพิษณุโลกนะฮะเขาไม่ได้บอกชื่อพี่อ๋อจากนักร้องในโรงเรียนเก่าแก่เลยนะโรงเรียนดังเลยนะฮะนะครับในจังหวะที่เขากำลังเดินเข้าห้องน้ำนะครับก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงนะครับในห้องน้ำเขายืนฉี่ที่โถรู้สึกว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำแต่ห้องน้ำที่เป็นห้องยาวๆไปฮะก็รู้สึกเอ๊ะหรือใครอยู่ห้องน้ำหรือเปล่าก็หันไปมองปรากฏว่าเอ้ามองผ่านกระจกนะกระจกด้านหน้าเขาส่องย้อนสะท้อนผ่านกระจกนะไม่เห็นมีใครในห้องน้ำเลยเงียบนะเอ๊ะทำไมอะไรยังไงก็เอ๊ะยังไงนะครับก็ยังยืนฉี่อยู่เพราะช่วงหน้าอากาศหนาวนะครับก็ฉี่ค่อนจะนานนิดหนึ่งนะกินน้ำเยอะนะฮะอีกพักหนึ่งเอาอีกแล้วฮะดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ในห้องน้ำเหมือนมีคนเอาน้ำราดนะฮะจังโจ๊กโซคูก็เอาเอื้อมหน้าไปมองเห็นน้ำกระเพื่อมปรากฏไม่เห็นคนสักคนเลยฮะแต่น้ำกระเพื่อมเหมือนมีคนตักน้ำขึ้นนะครับแล้วก็เทราดลงไปใส่ในโถส้วมซึ่งเป็นโถจะเป็นนั่งยองอยู่นะส้มซึมอยู่นะฮะหันไปมองไม่เห็นใครสักคนเลยนะฮะจังหวะนั้นรู้สึกแบบใจแป้วละแต่ยังฉี่อยู่ไงฮะมันวิ่งไม่ได้สักพักได้ยินกลิ่นเน่าได้กลิ่นสาบเน่ารอบนี้มาแน่นอนฮะเป็นกลิ่นสาบขนาดนี้รู้สึกว่ามีคนอยู่ภายในก็แก๊กเงาดำๆวิ่งเลยฮะฉี่ไม่หมดนะฮะฉี่ล่ากางเกงเลยรีบเก็บนะครับวิ่งปุ๊บผีหลอกนะวิ่งขึ้นไปชั้นบนในขณะที่เพื่อนแต่ละคนก็นั่งอยู่ในห้องสอบทุกคนหันมามองอะไรผีหลอกนะผีหลอกวิ่งนะฮะขึ้นไปในห้องสอบครูแต่ละคนมาพอดีอะไรเธอเป็นอะไรนะฮะผีหลอกนะฮะวิ่งหนีเข้าไปทุกคนก็ตกใจว่าโจ๊กเป็นอะไรนะฮะทุกคนไม่เชื่อสักคนเลยนะกลางวันแสกๆ8โมงเช้า9โมงมันจะมีผีได้ยังไงนะฮะเรื่องนี้โจ๊กโซคูก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยก็ไม่ได้ถามนะครับว่าวันนั้นเจออะไรและเห็นอะไรเพราะว่าความรู้สึกคือเขาอยู่ในห้องนั้นเลยเพราะกลิ่นนี่เหม็นเลยกลิ่นนี่ออกมาเลยเป็นกลิ่นสาบกลิ่นเหมือนซากหมาเน่าที่มันตายมาหลายวันเนี่ยกลิ่นมาเลยนะฮะอย่าจะถึงบอกนะว่าเรื่องผีจริงไม่ต้องมีอะไรแต่มีกลิ่นมีเสียงมานะฮะไม่ต้องอะไรเลยแค่นี้คือชัวร์ป้าบแล้วนะเอ๊หรือจะเป็นพวกจริงจกตายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไอ้ขันน้ำมันกระเพื่อมนี่อันนี้แปลกละนะฮะ จ๊กโซคูเล่าเอาไว้ตำนานหลอนโรงเรียนจากนั้นมาก็มีคนเจอไปบ่อยครับมีทั้งเสียงน้ำเสียงคนเดินต่างๆตลอดค่อนข้างจะเชื่อเหมือนกันว่าโรงเรียนเก่าแก่โบราณเนี่ยมักจะมีเรื่องราวตลอดและเสมอครับนะฮะตัดกลับไปจากอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากทางบ้านครับที่ฝากมาเรื่องหลอนในห้องสมุดคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ถ่ายทอดมาในรายการของพี่ป๋องเช่นเคยจากทางบ้านนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งในโซนภาคกลางครับคุณผู้ฟังนึกภาพห้องสมุดนะครับโรงเรียนใหญ่ๆระดับจังหวัดอำเภอเนี่ยห้องเรียนห้องสมุดเขาจะใหญ่มากเลยและแน่นอนครับเด็กนักเรียนหลายๆคนเข้าไปดูไปอยู่เพราะอะไรฮะชอบไปนอนหลับบ้างไปงีบบ้างเพราะอากาศมันเย็นยิ่งยุค90เนี่ยสมัยก่อนห้องแอร์ยังไม่มีนะครับสิ่งเดียวที่จะทำให้รู้สึกแฮปปี้ในอากาศร้อนๆได้คือไปนั่งเปิดพัดลมนะฮะอยู่ในห้องสมุดครับที่จะเป็นก็ทำเหมือนกันเมื่อก่อนนี้ทีนี้ห้องสมุดโรงเรียนที่ใหญ่ๆครับมันจะเป็นลักษณะของห้องสมุดที่กว้างและจะมีเขาเรียกว่าเป็นชั้นวางหนังสือที่สูงๆสีดำๆฮะเป็นแถวเด็กนักเรียนชอบมากเลยเพราะว่าสามารถหลบสายตาผู้คนได้ไปงีบหลับได้หลบสายตาครูได้อะเธอแอบหลับแล้วตื่นเดี๋ยวนี้นะครูจะมองไม่เห็นชายคนนี้ก็เหมือนกันครับวันนั้นประมาณสักบ่ายสามใกล้จะบ่ายสี่โมงใกล้เลิกเรียนแล้วรู้สึกง่วงมากๆเลยก็เลยขอไปงีบหลับนะครับในบริเวณของห้องสมุดเขาเลือกในห้องจุดที่อยู่ลึกที่สุดครับเพราะว่ากลัวว่าอาจารย์จะมาเห็นเป็นชั้นวางหนังสือเป็นแถวนะฮะเขาเลือกอยู่จุดที่ในสุดเลยนะเพราะว่าจะสามารถหลบสายตาได้ช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยนะครับก็เลยเข้าไปงีบหลับเปิดพัดลมแล้วก็นั่งฟุบกับโต๊ะมันเป็นโต๊ะพื้นนะเหมือนโต๊ะญี่ปุ่นที่ข้างล่างอะฮะเขาก็นั่งแล้วก็ฟุบหลับไปปรากฏว่าไม่รู้ยังไงเหมือนกันคุณฟังฮะเขาเรียกว่าหลับแล้วไม่ตื่นหลับแล้วยาวมากเลยหลับแล้วก็ฝันไปในฝันนี่กึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับในฝันเขาฝันว่าเขาอยู่ที่ห้องนั้นเลยนะครับที่ห้องเรียนเลยแต่ว่าในฝันคือตอนนั้นเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วเป็นเวลาในฝันนะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับเขาดูนาฬิกาข้อมือหนึ่งทุ่มในฝันนะในกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับแต่เห็นทุกอย่างเลยเห็นเด็กนักเรียนได้วิ่งเดินเล่นก็เห็นครูเดินอยู่ข้างนอกในผ่านกระจกข้างนอกนะครับในช่วงจังหวะที่กำลังนอนกำลังเพลินกับการพักผ่อนอยู่ปรากฏว่ามีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับใส่ชุดสีกากีค่อยๆเดินก็มาจากมุมไกลๆทางนู้นนะฮะเดินก๊อกก๊อกก๊อกเดินมาใส่รองเท้าส้นสูงนะฮะความรู้สึกคือเป็นผู้หญิงแล้วเดินมาท่ามกลางความสลัวๆเพราะตรงนั้นเนี่ยในฝันเขาบอกรู้สึกว่าเป็นหกโมงกว่าหนึ่งทุ่มแล้วเดินพอใกล้เข้ามาถึงโต๊ะที่เขาฟุบปั๊บเนี่ยผู้หญิงคนนี้ชะโงกหน้าเข้ามานะฮะบริเวณช่องห้องช่องหนังสือช่องตู้หนังสือนะฮะชะโงกมามองลักษณะเป็นผู้หญิงสูงวัยนะครับจ้องดูเขาจ้องดูนะแต่ลักษณะคือเหมือนกับจ้องมาส่องว่าเฮ้ยทำอะไรอยู่ประมาณนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็มองนะฮะมองด้วยสายตาที่ตกใจเด็กคนนี้ก็หันไปมองเห็นว่าเป็นผู้หญิงชะโงกหน้ามามีดวงตานะครับที่เหมือนกับจะว่าโกรธก็ไม่เชิงตกใจก็ไม่เชิงนะขณะนั้นเขาตกใจมากนะฮะเพราะว่าในความกึ่งหลับกึ่งตื่นของฝันของเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้จ้องตาแล้วก็เหมือนกับดวงตามันดูกลมมีปกติใหญ่มีปกติเขาได้ตกใจนะฮะแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาปั้งนะฮะปรากฏว่าคุณฟังรู้ไหมฮะเด็กคนนี้ตกใจร้องกรีดลั่นทีเดียวนะเพราะว่าในห้องสมุดคือมืดหมดแล้วเวลาในขณะนั้น6โมงเย็นกว่าเกือบจะ1ทุ่มแล้วครับเพราะว่าเขาดูนาฬิกาข้อมือของเขาวิ่งด้วยความเป็นเด็กก็ตกใจแล้ววิ่งหนีออกมาปรากฏว่าครูอาจารย์ลืมเขาเป็นนั่งหลับในโต๊ะที่อยู่ข้างหลังสุดนะฮะแล้วตอนที่เขาปิดห้องเขามองไม่เห็นเพราะเขาตัวเล็กเขาวิ่งไปที่ประตูนะฮะแล้วก็ด้วยความเป็นเด็กเนาะก็ตกใจเอะอะร้องไห้เสียงดังมากๆเลยนะครับแล้วก็ตกใจยังตกใจทั้งตัวของผู้หญิงที่เดินมามองในความฝันนะฮะและตกใจที่สะดุ้งตื่นมาตอน6โมงกว่า1ทุ่มในตอนนั้นนะก็รีบควานหาไอ้สวิตช์ไฟฟ้าปรากฏว่าไปเจอพอดีตรงด้านประตูทางออกมันมีสวิตช์พอดีเขาเปิดไฟปั๊บพอเปิดปั๊บก็ต่อยประตูนะฮะให้ยามได้ยินนะฮะต่อยประตูเพราะมันเป็นประตูไม้นะฮะจนทั้งยามได้ยินก็วิ่งเข้ามารีบมาเปิดประตูนะครับรับเด็กออกไปนะฮะตกใจมากร้องไห้ด้วยนะฮะกลัวก็กลัวรีบวิ่งแล้วครับและสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือเนาะยุค90มาก่อนนะฮะก็รีบติดต่อทางบ้านให้มารับเพราะว่าปกติแล้วทางบ้านเขาก็จะมารับประมาณ6โมงกว่าอยู่แล้วเขาจะไปอยู่ข้างนอกรอนะฮะก็เป็นเรื่องที่ฝังใจมากๆเลยแล้วก็ยังสงสัยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นที่เดินเข้ามาหาเนี่ยคือรู้เลยว่าเป็นครูเก่าแก่คนหนึ่งก็ใส่เสื้อสีกากีในความฝันนะฮะอาจจะเป็นดวงวิญญาณหรือเปล่าของข้าราชการหรือครูสมัยเก่าเพราะว่าโรงเรียนเก่าๆเนี่ยมันมักจะมีดวงวิญญาณหรือคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยเยอะฮะสถานที่ราชการต่างๆ ขาอาจจะมามองว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ทำไมไม่กลับบ้านกับช่องสักทีหรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าหลอนมากๆเลยจากนั้นก็กลัวห้องสมุดตลอดเลยไม่กล้าเข้าไปเลยเพราะยังจำภาพจำนั้นได้สม่ำเสมอโอ้โหเรื่องนี้ถือว่าน่ากลัวนะถ้าใครไม่เจอเนี่ยไม่รู้นะโดนขังไว้ในห้องสมุดอ่ะที่เจวินเคยเจอเคยเกือบจะโดนอยู่ครั้งนึงนะฮะเคยเกือบโดนอยู่ครั้งนึงนะฮะเขาปิดไฟไล่นะฮะวิ่งออกมาไม่ทันนะฮะประมาณสักห้าโมงกว่าหกโมงนะนี่คือเรื่องที่สองนะครับอีกสักเรื่องไหมอีกสักเรื่องไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องของยายาหญิงนะครับเรื่องหลอนจริงไม่มีอะไรนะฮะมันจะไม่เจอผีเป็นตัวเห็นไหมแค่นี้ก็น่ากลัวนะครับยายาหญิงกับประสบการณ์หลอนที่โรงเรียนในสมัยเป็นโรงเรียนมัธยมนะฮะยายหญิงนี่เธอเป็นนักร้องตั้งแต่สมัยที่เธอนั้นนะครับเรียนมัธยมและมัธยมปลายในวันนั้นนะครับเธอเองนั้นได้ทำกิจกรรมล่วงเลยเวลาประมาณสักหกโมงกว่ากับทุ่มหนึ่งเหมือนกันที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมครับก็เลยรู้สึกว่าปวดฉี่ปวดห้องน้ำจริงเลยก็เลยเดินเข้าไปห้องน้ำชั้นบนนะครับซึ่งรู้สึกว่าชั้นบนเนี่ยมันเงียบดีชั้นล่างเนี่ยคนเยอะอยู่ผู้หญิงอะเนาะชอบอยู่ที่ลึกลับหน่อยกลัวคนมาเดินมาเห็นอะไรเงี้ยก็เดินเข้าไปห้องน้ำที่ชั้นบนเขาเข้าไปนั่งฉี่ในห้องน้ำก็ไม่มีอะไรสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถืออะไรก็นั่งฉี่สักพักหนึ่งได้ยินเสียงห้องน้ำข้างๆมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเหมือนมีคนมานั่งได้ยินเสียงชักโครกกรกนะฮะกดน้ำไม่มีคนอยู่ด้วยเฮ้ยอุตส่าห์หลบมาชั้นบนยังมีผู้หญิงยังมีคนมาเข้าห้องน้ำเหลือไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีเพื่อนอยู่นะฮะสักพักหนึ่งในขณะที่กำลังนั่งฉี่อยู่นะฮะได้ยินเสียงคนทำเพลงเป็นเพลงยุค90เพลงหนึ่งครับเพลงของที่เขาร้องว่าเห็นเงาในตาฉันไหมนะฮะพี่เลิฟครับเห็นเงาในตาฉันไหมครับมีเพลงนี้ดังมาจากห้องข้างอุ๊ยใครจะร้องเพลงเพราะจังเลยเห็นเงาอันนี้ยาหญิงเล่าเลยนะเล่าเลยรายการเลยเห็นเงาในตาฉันไหมนะครับก็ปรากฏว่าก็เอ๊ะใครมาร้องเพลงนะก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ทำธุระเสร็จก็เปิดประตูปั้งออกมาจะล้างมือปรากฏว่าชำเลืองไปมองเอ้าไม่มีใครอยู่สักคนเลยแล้วก็รู้สึกแบบขนลุกแปลกๆเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับแล้วเมื่อกี้ล่ะก็เลยวิ่งไปดูห้องน้ำแต่ละห้องไม่มีใครอยู่สักคนเลยนะฮะแล้วห้องน้ำคือนิ่งเลยไม่มีน้ำไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีแห้งเปียกแห้งหมดเลยไม่มีเปียกเลยนะฮะยายหญิงตกใจมากก็เลยรีบวิ่งออกมาข้างนอกทำหน้าตื่นตกใจนะฮะกลับไปหาเพื่อนที่ชั้นข้างล่างนะฮะว่าเฮ้ยไม่รู้เมื่อกี้เจอเรื่องแปลกๆว่ะเพื่อนบอกว่าอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าหูฝาดหรือเปล่าก็เลยเก็บเรื่องนี้เอาไว้จนกระทั่งลืมไปเลยทุกๆครั้งจะมีกิจกรรมล่วงเลยเวลานะครับที่โรงเรียนนะครับสัปดาห์หนึ่งจะมีครั้งหนึ่งในสัปดาห์ถัดมาก็เวลาเดิมได้มีการทำกิจกรรมนะเหมือนกิจกรรมล่วงเลยเวลาอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยเข้ามาที่ห้องเดิมนะครับรอบนี้ยายหญิงหลอนละกลัวแล้วไม่กล้าเข้าห้องน้ำละบอกว่าเดี๋ยวตอนใกล้ๆทุ่มหนึ่งเดี๋ยวแม่มารับจะกลับบ้านเลยนะฮะแต่ทันใดนั้นตอนที่ใกล้จะกลับบ้านมีเพื่อนสาวบอกว่าได้ยายหญิงไปส่งเข้าห้องน้ำหน่อยสิยายหญิงเริ่มหลอนละไปส่งเข้าห้องน้ำหน่อยสิพอดีปวดฉี่นะแล้วดันไปห้องน้ำห้องเดิมนะครับที่เกิดเหตุด้วยเพื่อนสาวก็เข้าไปยิ่งบอกไม่ไปเองนะไม่เข้าไปนะอยู่ข้างนอกรอจริงๆอะกลัวอยู่ข้างนอกรออยู่ข้างนอกรอนะเธออย่างเงี้ยก็ยืนอยู่ที่ปากข้างนอกปากทางตรงบริเวณทางเดินนะฮะแล้วเพื่อนสาวก็เดินไปห้องน้ำเข้าไปฉี่เหมือนเดิมประมาณไม่ห้าหกนาทีนะเพื่อนสาวก็เดินออกมาเพื่อนสาวเดินออกมาแล้วบอกว่าแหมยายหญิงเธอนี่น่ารักเนาะขนาดฉันมาฉี่เธอยังเดินมาร้องเพลงเป็นเพื่อนเลยทีเดียวทำไมกลัวเพื่อนเหงาเหรอยายหญิงถามอะไรมีอะไรเกิดขึ้นอ้าวก็เมื่อกี้เห็นไปร้องเพลงอยู่ห้องข้างๆไม่ใช่เหรอเธอร้องเพลงเธอร้องเพลงของซอนอะไรเธอร้องเพลงเห็นเงาในตาฉันไหมอ่ะแหมเสียงดีนะเนี่ยช่วงนี้นะฮะประกวดร้องเพลงเหรอเนี่ยยายหญิงตกใจขนลุกสู้ทีเดียวนะฮะอีกแล้วเหรอก็เลยจับมือเพื่อนแล้ววิ่งนะลงชั้นล่างนะฮะนะเธอมีอะไรเธอมีเดี๋ยวค่อยเล่ากลับบ้านก่อนค่อยเล่าก็เลยพากันวิ่งกลับบ้านนะฮะเพื่อนก็ยังงงอยู่เกิดอะไรขึ้นก็เลยมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ท่านเล่าให้เธอฟังไงว่าฉันได้ยินเสียงผู้หญิงฮัมเพลงเห็นเงาในตาใช่ไหมนะฮัมเพลงในห้องนั้นน่ะเธอจำไม่ได้เหรอเพื่อนบอกใช่จำได้ทำไมเหรอแล้วเธอได้ยินไหมล่ะเมื่อกี้ได้ยินเพื่อนก็ตกใจเอ้าได้ยินอีกแล้วเหรอเพื่อนบอกว่าออกมาห้องน้ำไม่มีใครอยู่สักคนเลยได้ยินคนฮัมเพลงข้างก็เลยเอาเรื่องนี้ไปถามรุ่นพี่ในโรงเรียนว่าเฮ้ยมันมีเรื่องนี้แบบนี้เกิดขึ้นนะพี่มันเป็นอะไรมีคนเคยเจอหรือเปล่าก็ปรากฏว่าไม่ใช่แค่ยายหญิงและเพื่อนครับเจอกันทุกคนเลยแต่เขาไม่พูดกันว่ากันว่านะครับมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับเสียชีวิตแล้วเธอจะใช้ชีวิตอยู่ที่ชั้น3และห้องน้ำนี่เป็นประจำก่อนหน้าที่ยายหญิงเธอจะมาเรียนที่นี่เป็นรุ่นพี่ที่เสียชีวิต นะฮะแล้วก็เขาว่ากันว่ายังเห็นดวงวิญญาณเนี่ยยังคงวนเวียนอยู่ในโรงเรียนโดยเฉพาะชั้น3ชั้นบนชั้นนี้นะครับในห้องน้ำในห้องเรียนต่างๆยังมีคนเห็นเสมอและที่สำคัญคือมาเป็นเสียงเลยนะอาจจะเป็นช่วงที่ยังอยู่แล้วก็ยังคงที่จะวนเวียนอยู่นะฮะพี่ๆแต่ละคนเจอหมดเลยย้าหญิงเป็นเด็กใหม่เพิ่งเจอครั้งแรกตกใจมากเลยแล้วก็จากนั้นมาก็เชื่อตลอดเลยว่าผีและดวงวิญญาณมีจริงผีและดวงวิญญาณมีจริงนะฮะเรื่องนี้ก็เลยเป็นเราที่ถูกเล่าแล้วก็ยังเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าหลายคนนะฮะยังคงหลอนแล้วก็ไม่กล้าตอนนี้โรงเรียนไม่แน่ใจว่ารีโนเวทหรือยังนะฮะไม่แน่ใจว่ารีโนเวทหรือยังแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่จำแล้วก็ไม่ลืมเลยนะครับไม่ลืมอีกเลยนะครับแม้ถ้าเราเจอแบบนี้เนาะเราคงจะเขาเรียกว่าทำใจลำบากแล้วก็คงจะหลอนไปอีกนานเลยถ้าจำไม่ผิดนะแอนเดรียเนี่ยน่าจะประมาณพ.ศ.อะไรพี่เลิฟ2537-38ละครับเนาะไม่เกิน40นะยุคนั้นนะฮะยุคนั้นนี่ต้องบอกว่าหลายโรงเรียนก็น่ากลัวยุคนั้นละฮะที่เขาเสียชีวิตแล้วก็เชื่อว่าดวงวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่แปลกนะเรื่องพวกนี้ถ้าไม่เจอกับตัวเองนี่ไม่รู้นะฮะพี่เอ็มบอกว่าอาจจะตายหงหรือเปล่าเลยเฮียนยังวนเวียนอยู่ที่นั่นเป็นไปได้

คุณผู้ฟังที่ยายหญิงเธอได้ยินเสียงดวงวิญญาณผู้หญิงทำเพลงเนี้ยในห้องน้ำคุณฟังคิดดูถ้าเป็นเราเนี่ยเราคงจะน่ากลัวหลอนมากเนาะอยู่เดียวอยู่ในห้องแล้วได้ยินเสียงคนร้องเพลงเนี้ยคนทำเพลงเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าดวงวิญญาณรุ่นพี่ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นนักร้องของโรงเรียนและเคยร้องเพลงนี้ประกวดด้วยเห็นเงาในตาใช่ไหมเดี๋ยวจะบินไปดูข้อมูลแล้วครับเพลงนี้ประมาณปี2538นะครับ38ก่อน40นะมาคงในยุคนั้นเลยนะครับยุคที่มาคงยังไม่ตายชาติที่แล้วอ่ะ3738นะฮะพี่แล้วบอกว่ายังเป็นอยู่ประถมอยู่แล้วครับตอนนั้นจำได้ว่ามาดังยุคเดียวกับอนันต์บุญนาคเลยนะครับหลงตัวเองนะฮะตอนนั้นเนาะเคยคิดจะร้องเพลงวันเด็กด้วยแต่ไม่กล้าจำเนื้อร้องไม่ได้พี่เลิฟชอบเพลงนี้มากชอบเพลงแอนเดรียสนี่มากๆเลยนะครับแอนเดรียสวอเรสเนี่ยนะฮะปี38นะฮะกะว่าจะไปร้องบนเวทีด้วยแต่ว่าไม่มั่นพอแต่ไม่มั่นพอมิ้นส่งอะไรมามิ้นส่งเพลงมาเหรอครับมิ้นจะเปลี่ยนเพลงนี้เหรออยู่นานๆได้ไหมสรัญญาจะเอาเพลงนี้เหรอถ้าจะเพลงนี้เอาเปิดให้ก่อนจะไม่เอาเพลงสากลนั้นแล้วใช่ไหมถ้าไม่เอาเพลงนั้นเดี๋ยวจะเปิดเพลงนี้ให้ก่อนนะครับอยู่นานๆได้ไหมของสรัญญาใช่ไหมฮะสรัญญาสรัญญานะครับอยู่นานๆอยู่นานๆได้ไหมเปิดต่อไหมจะได้เข้ากันแล้ววันนี้หยุดกันยาวถึงใกล้ๆตีหนึ่งเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวมีใครสักคนนะฮะอยากบอกให้ฉันไปรอคนอื่นของสไตรเกอร์ Yesterday แล้วก็ปิดท้ายในไหมไทยเลยกันนะฮะเรื่องราวต่างๆมันสามารถบ่งบอกได้หลายๆเรื่องราวมากเลยนะฮะเป็นเก่าๆในยุคที่หลายๆคนยังเป็นเด็กน้อยนะมีเนาะย้อนบรรยากาศกลับไปในยุคนั้นนะครับพี่อ๋องยังไม่กลับนะฮะแหมส่งบรรยากาศมาอยู่ในร้านเหล้าในผับนะเนี่ยบิ๊กสหกัจจาฮัลโหล

ึ่งเลยเพลงนี้นะฮะสรัญญานะครับพอสอเดียวกับแอนเดรียไม่คิดเลยครับปีประมาณ38นะครับอยู่นานๆได้ไหมมิ้นอยากฟังบอกว่านึกถึงสมัยก่อนที่ฟังวิทยุนะฮะวิทยุธานินทร์เนาะฟังวิทยุสมัยก่อนตอนยามเย็นนะฮะก็คลาสสิกดีเหมือนกันเพลงเก่าๆนี่เวลาฟังนี่มันจะมีความรู้สึกเก่าๆเนี่ยแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะเราทำอะไรอยู่ตอนนั้นนะฮะตอนปี37 38 39 40 41เราทำอะไรอยู่45 46อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีความรู้สึกที่แวบมาในหัวนะฮะนะครับก็ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับนะดีเจวินยังค้างเพลงอยู่นะครับเดี๋ยวให้ฟังใครสักคนของฟิล์มบงกตในเวอร์ชันที่ร้องกับพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะครับสไตรเกอร์ครับอยากบอกให้ฉันไปรักคนอื่น พี่เฟิร์สอุตส่าห์ตั้งแต่ชั่วโมงแรกไม่ได้ฟังสักทีพี่เฟิร์สนี่เขาหลับดึกอยู่แล้วนะอยู่ดึกได้นะฮะ Yesterday ครับที่ที่ปลอดภัยและจะปิดท้ายด้วยไหมไทยหัวใจสินผัวสำรองปะทบเพลงนี้นะคลาสสิกที่สุดแล้วนะครับไหมไทย พี่สดว่าดีเจวินครับยังไม่หลับนะไปทอดไข่เจียวไปเจียวไข่มาโอ้น่ากินมากเลยพี่ไข่เจียวนะหิวจังเลยอ่ะนะฮะหิวจังเลยมาฟังเพลงนี้ครับที่ขอไว้ครับเป็นเวอร์ชันที่พี่โตศักดิ์สิทธิ์มาทำดนตรีให้สำหรับเพลงนี้นะครับนะชาบูมอกว่าฉันวิ่งเล่นนะพี่เฟิร์สนี่เขาหลับดึกอยู่แล้วนะอยู่ดึกได้นะฮะ Yesterday ครับที่ที่ปลอดภัยและจะปิดท้ายด้วยไหมไทยหัวใจสินผัวสำรองปะทบเพลงนี้นะคลาสสิกที่สุดแล้วนะครับใหม่ไทย พี่สดวันดีเจวินครับยังไม่หลับนะไปทอดไข่เจียวไปเจียวไข่มาโอ้น่ากินมากเลยพี่ไข่เจียวนะหิวจังเลยอ่ะนะฮะหิวจังเลยมาฟังเพลงนี้

พลงนันทิดาเปิดบ่อยมากเมื่อก่อนนะฮะนันทิดาแก้วบัวสายมาแล้วเคลียร์เพลงให้หมดกันในคืนนี้นะครับ

ขอมากันหลายคนทีเดียวนะฮะเอามิดหม้อหรอซากระจายหรอมิ้นคุยเขาภาษาอังกฤษสิคุยกันภาษาอินเดียสิเขาจะได้เข้าใจวงสไตรเกอร์ครับหนึ่งวงพี่เลิฟจำสไตรเกอร์ได้ใช่ไหมโอ้โหสไตรเกอร์ไม่ได้ฟังนานมากเลยอย่าบอกให้ฉันไปรักคนอื่นมารุ่นเดียวกับ B-Mix เนาะตอนนั้นเนาะ

แหมเพลงนี้ซึ้งเศร้าเหลือเกินห้ามหลับนะเพลงนี้มาร์คคงขอมานะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนเนาะเดี๋ยวก็ได้จะได้ลารายการนะฮะให้ครบให้จบไปเลยเพราะว่า

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอย่าบอกให้ฉันไปรักคนอื่นนะครับสไตรเกอร์มายุคเดียวกับ B-Mix เลยหลายๆคนน่าจะจำได้ในยุคนั้นนะประมาณ2540ปลายๆแล้วมี Dance Army ด้วยเนาะมีอะไรอีกนะในตอนนั้นนะ46 47ประมาณนี้แหละยุคนั้นนะครับบนหน้าจอตอนนี้เป็นบิ๊กสหกจาแอนมินต์แอนมินต์ไทยแลนด์นี่เห็นไหมขึ้นภาพหน้าจอรูปคู่นะครับนะไปซ่อนตัวในป่ากันเถอะนะฮะเดี๋ยวจะค้างเพลงของ Yesterday นะครับ1เพลงที่ฝากไว้นะครับวันนี้วันเสาร์แล้วนะครับเข้าสู่วันเสาร์ตอนนี้ใกล้จะเข้าตีหนึ่งอ่ะกันแล้วครับอีก1ชั่วโมงเดี๋ยวฟุตบอลจะเตะกันแล้วนะฮะคืนนี้มาลุอ้าวจอดับฮะคุณฟังดับเฉยเลยไหมเรียบร้อยเลยครับไปได้แล้วนะจอดับไปแล้วตอน YouTube นะฮะเปิดเพลงลิขสิทธิ์ดับเป็นเลยหน้าจอนะฮะงั้นเดี๋ยวดีเจจะล่ำลาคุณผู้ฟังใน FM เลยไหมในแอปนะเพราะตอนนี้ใน FM ในแอปนี่ไม่มีเพลงค้างแล้วนะฮะไม่มีเพลงค้างแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวอย่าลืมนะพรุ่งนี้วันเสาร์นะฮะพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ได้เจอกันพรุ่งนี้จะบินหายไปเลยคือไม่ได้จัดรายการเลยนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้จะเอาเสียงเทปมาใส่ตอนประมาณบ่ายโมงอยู่เผื่อใครโผล่เข้ามาแต่ว่าเอ๊ดิจะบินหายไปไหนไม่เข้ารายการสักทีนะฮะประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับเนาะพี่จุ้ยพี่จุ้ยนะฮะพี่จุ้ยลืมพี่จุ้ยอ่ะพี่จุ้ยครับขอเบิร์ดเดย์ให้เพื่อนขอให้มีความสุขมากๆนะครับสมหวังดังปรารถนานะฮะพี่จุ้ยนะครับแหมอยู่ด้วยกันถึงแบบยันเขาเรียกว่าไงยันจบรายการตีหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนะฮะพรุ่งนี้ไม่ได้เจอนะพรุ่งนี้แล้วก็ลากยาเลยวันจันทร์อีกวันนะพี่จุ้ยนะวันจันทร์อีกวันนี้จะมาไม่ทันนะพอดีจะไปอันนี้จะไปหลายที่จะไปธนาคารไปหลายที่อยู่จะไปทำธุรกรรมให้กับที่บ้านให้กับแม่กับที่บ้านเนี่ยทำธุรกรรมไปทำหลายๆอย่างมันจะมาไม่ทันนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวกลางคืนก็มาเจอกันเลยนะครับในช่วงเวลาของภาคสี่ทุ่มเลยกันละกันในวันจันทร์นู้นเลยนะฮะวันจันทร์กลางวันก็ไม่ได้มานะลากยาวหายไปเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยกันละกันค่ะทางบุญทลิก FM 90บุญทลิกด้วยนะครับเดี๋ยวจะปล่อยเพลงให้ฟังต่อยาวๆตลอด24ชั่วโมงเลยที่ BP Radio ตรงนี้นะครับอย่าลืมทรูดีแท็กด้วยให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจากทรูแล้วก็ดีแท็กกันได้เลยครับนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันนะคืนนี้ใครจะหลับแล้วหลับฝันดีส่วนใครที่ยังไม่หลับก็ยังมีเพลงเพราะๆอีกมากมายที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงนะครับนะอ่ะพี่จุดว่าโอเคครับรับทราบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวพอไม่ขอเพลงเนาะนะได้เลยนะมาเดี๋ยวปล่อยเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวปล่อยเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทาง FM 90ทางมนตรีทางแอปพลิเคชันเลยกันละกันนะครับโอเคนะครับคืนนี้หลับฝันดีทุกคนนะครับเดี๋ยวทางออนไลน์ YouTube ไปเจอกันนะครับออนไลน์ใน YouTube ไปเจอกันนะเพราะว่าตอนนี้หน้าจอ YouTube มันกลับมาแล้วนะครับ I think I ครับบ๊ายบายลาตีสวัสดิ์ทางแอปพลิเคชันทาง FM ครับ

นัดว่าผู้หญิงทุกคนก็คงอยากให้ตัวเองมีคุณค่าแต่บางครั้งคุณค่าของเราอาจจะถูกมองข้ามนัดขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนความรู้สึกของผู้หญิงผ่านเพลง

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginnings เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio

ลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand.

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio